0: เท่าสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระ

0: กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13ตุลาคม ทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่ม

0: และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
4: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
5: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อม

0: ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
1: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป่าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า สหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิรัน

0: รานและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7 แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตรเศธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนัก

บริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา

0: 18:02 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอ

0: หาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
0: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
1: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารมาดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
0: ้
1: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่ไหมครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
1: ใช่ครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ก็ตรวจเช็คกันแล้วครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่า หน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกอง

0: พันธ์ครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยูกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
1: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
0: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
1: ่
0: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไงอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
0: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร

0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
2: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
1: ม
2: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วของมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
1: ครับ
2: ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
1: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
2: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
6: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
5: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ

0: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังแบบมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
1: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
4: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปอพอก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปอพอเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
5: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเขาก็ต้องขนกันมาไปตามอย่างนี้แหละ
6: ก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรมันทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปตท.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถปตท.ก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดก็เหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดเขาไม่เป็นเราก็ไม่รีบ

0: เลยทำเท่าที่ทำเราไหวอะ
1: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ 600-700 เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
4: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
3: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
5: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
3: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือน

0: ยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทว

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz วันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองได้เป็นประจำทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในส่วนของผมอั้นนันทวัฒน์ก็จะมาเจอกันทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกรับฟังรายการสดนะครับผ่านทางคลื่นความถี่ FM 101.5 MHz ก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับรวมไปถึงที่เว็บไซต์ของเราด้วย www.curadio.jula.ac.th นั่นเองครับวันศุกร์นี้เราเริ่มต้นกันที่กรณีข้อกังวลนะครับถึงกรณีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับตามที่ปรากฏเป็นข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางหลังจากที่สสจำนวนหนึ่งนะครับได้มีการเสนอร่างแก้ไขพรบจำนวน4ฉบับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับจากเดิมรายได้มาจากเงินบำรุงที่จัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบหรือหลายคนอาจจะเรียกกันว่าเป็นภาษีบาปนี่นะครับจากสุราและยาสูบนะครับตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในพรบจัดตั้งของแต่ละองค์กรโดยตรงหรือที่เรียกกันว่าmark tax นะครับโดยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นให้ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนั่นเองครับเรื่องนี้มีความคิดเห็นจากหลายมุมหลายท่านนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลแล้วก็นำเสนอกันในช่วงเวลานี้นั่นเองครับเริ่มต้นกันที่ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอาจารย์อธิพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภาษีบาปโดยอาจารย์บอกว่าตอนนี้กำลังมีข้อเสนอให้มีการยกเลิกเงินบำรุงจากภาษีสุราและยาสูบที่จัดสรรให้4หน่วยงานนะครับที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็ประกอบไปด้วยไทย PBS สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วให้กลับไปใช้งบประมาณรายปีแทนนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือจากเดิมที่มีเงินภาษีบาปบางส่วนถูกกันเอาไว้ให้โดยตรงนะครับต่อไปหน่วยงานเหล่านี้อาจต้องกลับไปขอรับงบประมาณรายปีแทนนั่นเองครับอาจารย์อธิพัฒน์ย้ำนะครับว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการกันภาษีแบบนี้เขาเรียกกันว่า earmark tax อย่างที่บอกหรือภาษีที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะนำไปใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองครับโดยเงินบำรุงทั้ง4ก้อนรวมกันก็ประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ 0.4% ของงบประมาณทั้งประเทศแต่ว่าเป็นรายได้หลักของหน่วยงานเหล่านี้นั่นเองครับซึ่งข้อถกเถียงในตอนนี้นะครับมักถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยก็เห็นว่าเงินภาษีทุกบาทควรผ่านระบบงบประมาณเพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงกังวลว่าหากยกเลิกเงินบำรุงหน่วยงานบางแห่งอาจจะสูญเสียความเป็นอิสระหรือทำงานระยะยาวได้ยากขึ้นนั่นเองครับโดยอาจารย์อธิพัฒน์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าทั้งสอง

ฝั่งก็มีเหตุผลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าควรคงไว้หรือยกเลิกเงินบำรุงนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญก็คือเงินแต่ละก้อนถูกกันเอาไว้เพื่ออะไรภารกิจนั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่คุ้มค่าไหมและเรามีกติกาทบทวนกันอย่างไรนั่นเองครับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายนะครับว่าขอฝากเอาไว้เป็น3ข้อสังเกตดังต่อไปนี้นั่นเองครับข้อแรกก็คือมาร์กนี่นะครับไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไปแต่ก็ไม่ควรอยู่ถาวรโดยไม่ถูกทบทวนการกันเงินภาษีเอาไว้เฉพาะเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกในระบบการคลังของประเทศไทยก็จะแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งถูกจัดสรรให้กับท้องถิ่นนะครับเงินสมทบประกันสังคมถูกส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์หรือผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยของกสทช.นั่นเองครับเงินบำรุงจากภาษีสุราและยาสูบจึงถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการกันรายได้รัฐเอาไว้ใช้กับภารกิจเฉพาะครับประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่าออมาร์กเนี่ยผิดหรือถูกโดยตัวมันเองแต่อยู่ที่ว่าเงินแต่ละก้อนมีเหตุผลรองรับเพียงพอหรือไม่นั่นเองครับในด้านหนึ่งการกันเงินเอาไว้ล่วงหน้าอาจจะทำให้งบประมาณขาดความยืดหยุ่นและทำให้แรงกดดันในการทบทวนภารกิจลดลงเพราะเมื่อมีรายได้ประจำหน่วยงานอาจไม่ต้องแข่งขันกับภารกิจอื่นๆในกระบวนการงบประมาณรายปีนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยการกันเงินเอาไว้เฉพาะเรื่องมันก็มีเหตุผลโดยเฉพาะกับงานระยะยาวอย่างเช่นการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสื่อสาธารณะที่ต้องมีความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจนั่นเองครับซึ่งงานเหล่านี้นะครับอาจจะแพ้ในการต่อรองงบประมาณรายปีเพราะว่าผลลัพธ์ไม่ได้เกิดทันทีและไม่มีเสียงดังเท่ารายจ่ายที่เร่งด่วนมากกว่านั่นเองครับดังนั้นคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าจะมีมาร์กหรือไม่แต่คือกติกาที่มีอยู่เปิดให้ทบทวนความจำเป็นเรื่องของขนาดวงเงินและผลการดำเนินงานได้เพียงพอหรือไม่นั่นเองครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับจากอาจารย์อธิพัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับทั้ง4กองทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจึงไม่ควรถูกตัดสินด้วยคำตอบเดียวกันนะครับถ้ามองด้วยเกณฑ์พื้นฐานคำถามสำคัญมีอย่างน้อย3ข้อ1ก็คือภารกิจนั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่2ก็คือมีเหตุผลพอหรือไม่ที่จะต้องได้รับเงินอย่างต่อเนื่องหรือได้รับการคุ้มครองจากการต่อรองงบประมาณรายปีครับและข้อที่3เงินที่เก็บมามีความเชื่อมโยงกับงานที่นำไปใช้มากน้อยเพียงใดด้วยนั่นเองครับเมื่อใช้เกณฑ์นี้ก็จะเห็นว่าเหตุผลรองรับการกันเงินให้แต่ละหน่วยงานอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นสสส.เนี่ยมีความเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเพราะว่าเก็บจากสินค้าที่ทำลายสุขภาพเพื่อนำไปสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับคือเอารายได้จากภาษีบาปใช่ไหมครับจากสุรายาสูบซึ่งมันเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพแล้วก็นำมารณรงค์มาประชาสัมพันธ์มาสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแทนนั่นเองครับขณะที่ไทย PBS นะครับอาจไม่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้จ่ายภาษีบาปแต่มีเหตุผลเรื่องความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจจากรัฐบาลที่สื่อต้องตรวจสอบนั่นเองครับดังนั้นการพิจารณาว่าควรจะคงหรือเปลี่ยนแปลงเงินก็ต้องดูเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานเป็นรายกรณีไปนั่นเองครับภารกิจที่จำเป็นจึงไม่ได้แปลว่าต้องใช้เงินบำรุงเสมอไปแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินก็ไม่ได้แปลว่าภารกิจนั้นหมดความจำเป็นเช่นเดียวกันนั่นเองครับและข้อสังเกตข้อที่3นะครับการย้ายกลับเข้าระบบงบประมาณก็ไม่ได้แปลว่าวินัยมันจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติครับเหตุผลสำคัญของการยกเลิกมาร์กนั่นก็คือเงินภาษีควรถูกตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญและประเมินความคุ้มค่านะครับเหตุผลนี้มีน้ำหนักแต่ว่าการย้ายเงินกลับเข้าสู่ระบบงบประมาณรายปีมันเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นไม่ได้ทำให้การตรวจสอบหรือการประเมินความคุ้มค่าเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งถ้าไม่มีการประเมินผลลัพธ์ไม่มีการทบทวนภารกิจเป็นระยะและไม่

มีข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นว่าเงินแต่ละบาทสร้างผลอะไรเราก็อาจแค่เปลี่ยนช่องทางการได้งบประมาณแต่ยังไม่ได้ตอบว่าเงินนั้นถูกใช้คุ้มค่าอยู่หรือไม่นั่นเองครับในทางกลับกันสิ่งที่น่าคิดนะครับที่อาจารย์อธิพัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาท่านระบุเอาไว้นะครับบางงานเนี่ยต้องการความต่อเนื่องหรือว่าความเป็นอิสระอย่างเช่นงานป้องกันโรคงานสร้างเสริมสุขภาพของสสสใช่ไหมครับหรือว่าสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ที่ต้องตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจหรือตรวจสอบรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยหากต้องกลับไปต่อรองงบประมาณใหม่ทุกปีทุกปีงานเหล่านี้ก็อาจเสียความต่อเนื่องได้เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเป็นผู้กุมเงินงบประมาณดังกล่าวนั่นก็คือเงินก้อนใหญ่นั่นเองครับอีกเรื่องที่ต้องคิดควบคู่กันนะครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตเพราะว่าเงินบำรุงเป็นเงินที่ผู้ประกอบการสุราและยาสูบจ่ายเพิ่มจากภาษีปกติหากยกเลิกโดยไม่ปรับภาษีชดเชยผู้ประกอบการก็จะจ่ายน้อยลงทันทีนั่นเองครับการปฏิรูปในเรื่องนี้จึงต้องดูกันทั้งระบบไม่ใช่แค่ว่าเงินจะอยู่นอกงบหรือในงบแต่ต้องมองภาพใหญ่ของวินัยการคลังซึ่งอาจารย์คิดว่าคำถามเรื่องนี้ไม่ควรถูกทำให้เหลือแค่ย้ายทุกอย่างเข้างบประมาณหรือปกป้องกองทุนเดิมเอาไว้ทั้งหมดนะครับทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมกว่านั่นก็คือการประเมินเป็นรายกองทุนนะครับว่ากองทุนไหนยังมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เงินบำรุงต่อไปและควรมีกติกาแบบใดกำกับด้วยอย่างเช่นนะครับข้อแรกก็คือกำหนดรอบทบทวนทุกๆ5ปี2ก็คือตั้งเพดานสำหรับกองทุนที่ยังไม่มีเพดานปรับเพดานอย่างโปร่งใสตามเงินเฟ้อและต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปข้อต่อมาข้อที่3นะครับเปิดเผยแผนการใช้เงินกับผลลัพธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคือถ้ามีการเปิดเผยแผนการใช้เงินอย่างโปร่งใสนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจเรื่องของการนำเงินงบประมาณเหล่านี้ไปใช้กับหน่วยงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสสสไทย PBS หรือหน่วยงานอื่นๆด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าทำได้ตามนี้นะครับการถกเถียงเรื่องเงินบำรุงก็จะไม่ใช่แค่เรื่องการคงไว้หรือยกเลิกนะครับแต่ว่าเป็นการทำให้เงินสาธารณะทุกก้อนต้องอธิบายตัวเองได้นั่นเองครับและนี่ก็คือความเห็นและมุมมองนะครับจากศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับต่อกันที่ความเห็นของศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคเนติจากคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับโดยอาจารย์บรรเจิดได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะครับบอกว่าร่างฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่เก็บเพิ่มจากปกติ 2% คืนกลับไปสนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบนะครับมีแต่ภาคธุรกิจที่ได้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือการเมืองเพราะว่าภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลควบคุมได้เกือบทั้งหมดนะครับถ้าหากสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จทันทีนี่เป็น hidden agenda ของรัฐบาลส่วนคนสูญเสียประโยชน์ก็คือสังคมและพี่น้องประชาชนนะครับเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติมองว่ามันเป็นการทำลาย ecosystem ของกองทุนที่สร้างระบบเชิงภูมิคุ้มกันป้องกันนำไปสู่การติดเหล้าหรือบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs นะครับก็จะสร้างภาระกับรัฐมากขึ้นด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดยังกล่าวอีกนะครับว่าส่วนที่ออกมาบอกว่าจะออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมทดแทนส่วนของ Earmark Tax ยืนยันว่าทำไม่ได้นะครับเป็นวาทกรรมที่หลอกลวงประชาชนเพราะร่างฉบับใหม่มาตรา5ไปตัดมาตรา11ถึง14ของกฎหมายเดิมไปแล้วโดยสภาการจะไปออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บมันทำไม่ได้ตัดแล้วคือตัดเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้ควรจะถอนร่างกฎหมายนี้ออกไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความดันทุรังของรัฐบาลอยากจะเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าอยากให้ไต่ตรองเรื่องนี้ให้ดีเพราะได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตมาจากวิกฤตระบบสุขภาพโรคเรื้อรังรัฐบาล
ถมค่ารั

ากว่า 800,000 ล้านบาทขณะที่งบป้องกันมีเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการดึงเอางบป้องกันในส่วนนี้กลับไปก็เท่ากับเป็นการทำลายระบบที่วางเอาไว้นั่นเองครับศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดกล่าวอีกนะครับว่านอกจากนี้ก็ยังมีกรอบวินัยทางการเงินการคลังอีกหลักที่ระบุเอาไว้ว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นการบริหารกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามระบบวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีระบบตรวจสอบ3ระบบนะครับ1ก็คือระบบตรวจสอบภายในตามประกาศของกระทรวงการคลังและมีระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ2ก็คือระบบตรวจสอบภายนอกนั่นก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะครับและ3มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้ Earmark Tax ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100% และไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการรองรับเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองครับนี่ก็คือความเห็นของศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคเนติจากคณะนิติศาสตร์นิดานั่นเองครับต่อกันที่ความเห็นของนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนะครับคุณหมอสมศักดิ์บอกว่าตนคิดว่าการยกเลิกภาษีบาปเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู่สิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนั้นตีกรอบได้หลายอย่างโดยมองว่ารัฐน่าจะมีแนวทางการทำงานเพื่อหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากภาษีทางตรงเพื่อไปทำงานพัฒนาสังคมนะครับอย่างเช่นกรณีพ.ร.บ.ประกันภัยบุคคลที่3กฎหมายบังคับหากนายจ้างไม่จ้างงานผู้พิการตามสัดส่วนก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้พิการและกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมบริษัทเหล้าบุหรี่มาทำกิจกรรมสาธารณะให้กับ4องค์กรตามกฎหมายนั่นเองครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมองไม่เห็นเหตุผลที่จะยกเลิกเงินในส่วนนี้ซึ่งก็งงเหมือนกันแปลว่าตั้งใจจะไปช่วยบริษัทเหล้าบุหรี่หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนรู้ว่าหากบริษัทเหล้าบุหรี่มีต้นทุนลดลงก็จะทำให้สินค้าเหล่านี้ราคาถูกลงพอราคาถูกลงการบริโภคการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามมาการเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากธุรกิจเหล้าหรือบุหรี่ที่เป็นสินค้าอันตรายต่อสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ปกติของการควบคุมการบริโภคยาสูบและสุราที่ทั่วโลกเขาก็ทำกันอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าอยู่ดีๆประเทศไทยของเราไปยกเลิกซึ่งก็อาจทำให้ปัญหาจากการดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณหมอสมศักดิ์กล่าวอีกนะครับว่าหากมีการแก้กฎหมายบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเข้า4กองทุนเหมือนเดิมแล้วรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนจะนำเงินส่วนไหนมาสนับสนุนหรือจะเฉือนมาจากงบด้านสาธารณสุขของประเทศนี่ก็เป็นอีกคำถามใหญ่สำคัญนะครับเพราะข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยตอนนี้มีเงินไม่เพียงพอมีปัญหาเรื่องขาดทุนดังนั้นไม่รู้ว่ารัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู่นะครับถึงได้ยอมตัดแหล่งรายได้ที่ได้จากภาษีจากบริษัทเหล้าและบุหรี่ออกไปแบบนี้แล้วมารับภาระแทนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องตลกมากๆอยู่ดีๆมีเงินอยู่แล้วแต่ไปออกกฎหมายยกเลิกจึงเห็นว่าการยกเลิกภาษีบาปเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับนี่ก็คือความเห็นนะครับของนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับขยับมากันที่ความเห็นนะครับจากนางสาวสุวรรณาสมบัติรักษาสุขประธานกรรมการบริหารสถาบันอิสรานะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงกรณีร่างแก้ไขพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS นะครับซึ่งเสนอโดยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโดยมีสาระสำคัญของร่างนั่นก็คือการยกเลิกเงินบำรุงองค์การที่ไทย PBS ได้รับจากการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้ไทย PBS รับเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนะครับ

ดยร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ตั้งแต่วันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นี้นั่นเองครับโดยคุณสุวรรณาสมบัติรักษาสุขนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันอิสราระบุเอาไว้ว่าในฐานะที่ตนเองนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารไทย PBS มานาน8ปีเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกับปัญหาไทย PBS ทุกวันตลอด 2,920 วันนะครับอีกทั้งยังติดเงื่อนไขของสัญญาจ้างที่ลงนามเอาไว้ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเป็นเวลา2ปีมีเรื่องอยากจะเล่าอยากจะเขียนเกี่ยวกับการบริหารสื่อสาธารณะแห่งนี้มากมายแต่เรื่องอยากเล่าคงต้องวางเอาไว้กลายเป็นเรื่องขวดเล่าแทนก่อนนั่นเองครับคุณสุวรรณาโพสต์เอาไว้ระบุนะครับว่าไทย PBS เนี่ยมีความหมายมากกว่าการเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตข่าวและรายการให้กับประชาชนได้รับชมนะครับเพราะว่าไทย PBS เป็นภาพสะท้อนอย่างมีนัยสำคัญต่อความเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายนะครับเป็นเวทีสะท้อนความเดือดร้อนของผู้คนและเป็นหนึ่งในกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ควรต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้มีอำนาจทางการเมืองนั่นเองแม้ว่าวันนี้ไทย PBS จะยังทำภารกิจต่างๆนั้นได้ยังไม่ดีพอเท่าที่สังคมคาดหวังหรือที่ควรจะหวังได้ก็ตามนะครับและด้วยเหตุนี้การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551หรือกฎหมายไทย PBS จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บและจัดสรรเงินขององค์กรแห่งหนึ่งแต่ควรได้รับการพิจารณาในฐานะคำถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของสื่อสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของพี่น้องประชาชนนะครับโดยมองว่าความหวังดีที่คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคนที่เสนอร่างดังกล่าวนี้นะครับให้ยกเลิกกลไกเงินบำรุงองค์การจากภาษีสุราและยาสูบซึ่งตอนนี้กำหนดอยู่ที่อัตรา 1.5% และมีเพดานไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทนี่นะครับแล้วเปลี่ยนไปใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐแทนโดยผู้เสนอให้เหตุผลเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและการจัดสรรเงินภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันนั้นเป็นข้อเสนอที่ถอยหลังเข้าคลองมากๆนั่นก็คือก่อนการเกิดขึ้นของไทย PBS แนวคิดสื่อสาธารณะของประเทศไทยมันผ่านกระบวนการคิดเรื่องที่มาของแหล่งรายได้มาแล้วอย่างครบถ้วนนั่นเองครับและเมื่อเปรียบเทียบกับจุดแข็งที่มีนะครับนั่นก็คือทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและก็คาดการได้ไม่ต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณรายปีจากรัฐบาลโดยตรงใช่ไหมครับมันก็จะช่วยเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะทำให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวได้นั่นเองครับผลที่ออกมาจึงนำไปสู่บทสรุปของพรบ.ไทย PBS ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันขณะที่ในประเด็นวินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นข้ออ้างใหญ่ของข้อเสนอนั้นก็ต้องตอบนะครับว่าไทย PBS ตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้พรบ.วินัยการเงินการคลังพุทธศักราช2561และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐทุกแห่งซึ่งไม่ได้มีอภิสิทธิ์หรืออำเภอใจในการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรแต่ประการใดรวมถึงต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดอีก2ขั้นตอนนะครับนั่นก็คือจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์และผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ซ้ำอีกรอบด้วยนั่นเองครับความเป็นห่วงตามร่างของคุณสุภชัยคงได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นจากข้อมูลคนทำงานจริงในองค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่การนั่งเทียนหรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นแต่อย่างใดนั่นเองครับและนี่ก็คือความเห็นนะครับจากคุณสุวรรณา

0: ัติรักษาสุขประธานกรรมการบริหารสถาบันอิสระครับทิ้งท้ายกันที่ความเห็นของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวถึงเรื่องการรื้อกฎหมายภาษีบาปเพื่อยกเลิกการจัดสรรเงินให้โดยเฉพาะกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และไทย PBS นะครับว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลถังแตกด้านการเงินแต่ว่าเงินภาษีบาปและเงินทุกกองทุนที่อยู่นอกงบประมาณก็ควรนำกลับมาอยู่ในระบบงบประมาณเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายได้มากขึ้นและรัฐเองต้องกล้าทำอย่างเสมอภาคกันด้วยนี่เป็นความเห็นนะครับของคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับและนี่ก็คือประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงแรกกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านำพาทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับผมอั้นนันทวัฒน์กับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดย

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองยังอยู่ที่นี่นะครับจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และทักทายทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ณเวลานี้นั่นเองครับช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของภาษีบาปนะครับกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังนะครับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของภาษีเดินทางออกนอกประเทศเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีการเก็บทุกสัญชาติในราคา 1,000 บาทต่อเที่ยวบินนั่นเองครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานนะครับว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะมีการเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับจากผู้เดินทางทุกสัญชาติแล้วก็เตรียมเปิดทางจัดเก็บระยะแรกเฉพาะผู้เดินทางออกนอกประเทศทางอากาศนะครับในอัตราครั้งละ 1,000 บาทกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมกับยกเว้นผู้เดินทางบางประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองครับโดยมอบหมายให้กรมสรรพากรนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนี้ครั้งที่1 นะครับเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่30กันยายนไปจนถึง29ตุลาคม2569นี้ประมาณ1เดือนนี่นะครับสำหรับหลักการดังกล่าวแตกต่างจากกฎหมายเดิมนะครับซึ่งเคยจัดเก็บภาษีจากผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อป้องกันการนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศมากเกินสมควรตลอดจนรักษาดุลการชำระเงินของประเทศเอาไว้ด้วยครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับเคยประกาศใช้พ.ร.ก.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2526โดยมีผลตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2526นะครับกำหนดอัตราภาษีการเดินทางทางอากาศอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทและก็การเดินทางทางบกหรือว่าทางน้ำครั้งละ500บาทด้วยนั่นเองครับทีนี้ต่อมานะครับได้มีการยกเว้นภาษีสำหรับการเดินทางทางบกและก็ทางน้ำตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2529และยกเว้นภาษีสำหรับการเดินทางทางอากาศตั้งแต่1กรกฎาคมปี2534นะครับเบื้องต้นในเฟสแรกนะครับเก็บเฉพาะทางอากาศอยู่ที่ 1,000 บาทในช่วงเริ่มต้นเนี่ยร่างกฎหมายกำหนด

ให้จัดเก็บภาษีเฉพาะผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งนะครับขณะที่ผู้เดินทางออกนอกประเทศทางบกและทางน้ำจะได้รับยกเว้นภาษีในระยะแรกออกไปก่อนครับสำหรับการเดินทางทางอากาศนี้นะครับคนเดินทางบางประเภทก็จะได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์อย่างเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ตามที่ระบุรวมถึงผู้ติดตามในขบวนเสด็จสมเด็จพระสังฆราชและผู้ติดตามประมุขแห่งรัฐต่างประเทศและผู้ติดตามตลอดจนราชอาคันตุกะและอาคันตุกะของรัฐบาลพร้อมผู้ติดตามนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กอายุไม่เกิน2ปีผู้โดยสารที่เดินทางด้วยอากาศยานของราชการไทยหรือราชการต่างประเทศหรืออากาศยานอื่นที่ใช้ในภารกิจราชการนะครับตลอดจนผู้โดยสารผ่านระหว่างประเทศที่ไม่ได้ออกจากบริเวณห้องผู้โดยสารผ่านและผู้โดยสารผ่านที่จำเป็นต้องพักอยู่ภายในสนามบินเพื่อเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองครับส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งซึ่งเดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารและเดินทางออกนอกประเทศตามหน้าที่การงานของผู้ประกอบกิจการขนส่งที่ตนสังกัดนะครับจะไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีตามหลักการของร่างกฎหมายนั่นเองครับโดยร่างกฎหมายนี้นะครับกำหนดให้ผู้เดินทางชำระภาษีก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบกิจการขนส่งก็คือสายการบินเนี่ยจะเป็นผู้เรียกเก็บภาษีพร้อมกับค่าโดยสารนี้นั่นเองครับทีนี้มาดูเบี้ยปรับกันหน่อยนะครับร่างหลักการกำหนดเบี้ยปรับเป็นจำนวน2เท่าของภาษีที่ต้องเสียหรือที่ต้องชำระหรือนำส่งนะครับและกำหนดเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของภาษีที่ค้างชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีบทลงโทษกรณีหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีนะครับอย่างเช่นการแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือว่าการใช้วิธีการอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะครับตลอดจนกรณีขัดขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยอาจใช้มาตรการปรับเป็นพินัยตามกรณีไปนั่นเองครับสรุปสาระสำคัญกันอีกครั้งนะครับกระทรวงการคลังเตรียมรื้อภาษีเดินทางออกนอกประเทศโดยจะมีการจัดเก็บจากผู้เดินทางทุกสัญชาติไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะครับในระยะแรกจะเริ่มเก็บเฉพาะผู้ที่เดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งโดยมีเพดานภาษีสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองครับโดยการจัดเก็บภาษีก็จะทำโดยสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายที่จะเรียกเก็บพร้อมกับค่าตั๋วโดยสารนั่นเองโดยจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับผู้เดินทางในบางประเภทนะครับอย่างเช่นเด็กอายุไม่เกิน2ปีและผู้ที่เดินทางทางบกและทางน้ำในระยะแรกก็คือจะได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังมันก็ยังจะมีค่าเหยียบแผ่นดินอีกด้วยเรื่องนี้เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินนะครับประชุมกันไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อที่จะรับฟังความเห็นจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมซึ่งก็พบว่ามีคนเห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 80.50% นะครับจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยกระทรวงเนี่ยก็จะมีการนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและก็นำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นั่นเองครับคุณสุรศักดิ์กล่าวว่าสำหรับร่างประกาศเสนอจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งอยู่ที่450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้

และชะลอทางบกกับทางน้ำเอาไว้1ปีนะครับซึ่งรายได้ก็จะมีการส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีการเสียชีวิตด้วยและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นครับเบื้องต้นนะครับรายได้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยก็คาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยการหารือในครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะครับว่าเงินกองทุนควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงซึ่งการจัดตั้งกองทุนในวันนี้นะครับคุณสุรศักดิ์กล่าวเน้นย้ำว่ากองทุนจะต้องไปตามหน่วยงานใหม่ที่จะใช้ชื่อว่ากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแน่นอนว่าตัวเองไม่ได้ใช้เงินนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่เห็นว่าจำเป็นต้องทำเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั่นเองครับเพราะว่าการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับสะท้อนจากสถิตินับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายน2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนนะครับสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทแต่ว่าที่ผ่านมารายได้ของกระทรวงการท่องเที่ยวยังคงมีข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินก็เลยทำให้ต้องพึ่งพาทรัพยากรของหน่วยงานอื่นๆมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงคมนาคมโดยไม่มีงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานเหล่านั้นซึ่งการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำรายได้นอกงบประมาณมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกมิตินั่นเองครับโดยเฉพาะการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของคนเดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการหารือเรื่องของการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในอัตรา450บาทต่อคนนั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพุธที่7ตุลาคมนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองครับขณะที่อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวเริ่มต้นการประชุมนะครับว่าการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ยเริ่มเร็วกว่าที่นัดหมายเล็กน้อยเนื่องจากว่านายกอนุทินเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปราชการที่ประเทศสิงคโปร์นะครับหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาร่วมประชุมด้วยซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่8แล้วสถานการณ์ในภาพรวมก็ถือว่าปรับระดับขึ้นมาอยู่ในโอกาสเป็นปกติมากขึ้นในทุกพื้นที่นะครับยกเว้นบางจังหวัดที่สถานการณ์ยังไม่สามารถระบายน้ำได้เกิดภาวะน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็พื้นที่เหล่านั้นนะครับทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษลงไปบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดได้รับการหารือแลกเปลี่ยนกันให้การเข้าไปดำเนินการในพื้นที่สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั่นเองครับนอกจากนี้นายกอนุทินยังกล่าวนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยปริมาณฝนก็เริ่มเข้าสู่ภาคใต้แล้วนะครับซึ่งขอให้ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ทาง

ภาคใต้เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ด้วยทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของวัตถุดิบอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งต้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงให้ทราบนะครับว่าจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงวัน2วันแรกการเตรียมอาหารวัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆรวมถึงน้ำดื่มด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าหากมีปัญหาในพื้นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมใช่ไหมครับหลังจากนั้นมีการจัดหาศูนย์พักพิงหรือว่าจัดตั้งศูนย์พักพิงได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ประสบภัยเข้ามาพักแล้วไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายห่วงโซ่ทั้งหมดทั้งระดับตลาดระดับขนส่งอาหารระดับห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสอะไรต่างๆต้องมีการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกันครับนอกจากนี้นายกอนุทินยังเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานซึ่งตนก็กำลังจะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชไปศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตนเองเนี่ยก็ได้รับฟังข้อมูลจากคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบๆกรุงเทพมหานครซึ่งนายกอนุทินได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากทำได้นะครับก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ทันทีตอนนี้พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำและสามารถเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เข้าหน้าแล้งกำลังเร่งศึกษาอยู่นั่นเองครับส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานก็มีแผนอยู่นะครับโดยร่วมมือกับจังหวัดและก็ท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วยืนยันนะครับว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นั่นเองครับอีกประเด็นสำคัญนะครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษนี่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มีการแชร์ภาพอินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายช่วงตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับ4จนถึง14ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นช่วง10วันอันตรายก็ขอให้กรมอุตุปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอยู่เสมอนะครับต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์มันจะเปลี่ยนต้องย้ำเตือนกันอีกทีก็ขอให้ประกาศไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาดตกอย่าให้การสื่อสารมันขาดตอนช่วงนี้ภาคใต้ต้องเร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับสำหรับพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูยังต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการทำความสะอาดเก็บกวาดบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อที่จะเปิดทางการจราจรให้มันสะดวกมากขึ้นกรณีที่มีพี่น้องประชาชนร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองครับส่วนเรื่องการเยียวยานายกอนุทินกล่าวนะครับว่าได้รับรายงานว่ารายชื่อเริ่มเข้ามาและมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายนะครับและเริ่มทยอยโอนเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมานั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอต้องเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.นะครับขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้ซ้ำซ้อนหรือว่าล่าช้าซึ่งสำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณส่วนเยียวยาให้กับปภ.และปภ.โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายแล้วไม่ต้องรอสถานการณ์เรียบร้อยก่อนจ่ายขอให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วไม่น่าจะใช้ระยะเวลานานการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบที่ปภ.

ให้เชื่อถือปภ.เป็นเจ้าของบัญชีเป็นหลักไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินตรวจอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับส่วนคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าครม.มีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเนื่องจากสมุทรสงครามประสบภัยก่อนปีงบประมาณใหม่จากเดิมครม.ประกาศเขตภัยพิบัติและก็กันงบประมาณอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทสำหรับการเยียวยาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเองครับทีนี้พาคุณผู้ฟังนะครับขยับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงพอสมควรนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการสแกมเมอร์นะครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่าคุณไอเดียเนี่ยพร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวได้มีการชี้แจงต่อพรรคไปแล้วดังนั้นขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามถึงการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับโดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายเรื่องนี้คุณชัยชนกตอบนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยก็ต้องให้คุณไอเดียเป็นผู้ชี้แจงเองแต่ว่าจากการสอบถามในเบื้องต้นคุณไอเดียยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนมันจะออกมาเป็นอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะชี้แจงอย่างแน่นอนและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือคุณไอเดียเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดนั่นเองครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณไอเดียหรือนางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกเรื่องนี้คุณชัยชนกตอบนะครับว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่าส.ส.ไอเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานก็มีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องไปนั่นเองครับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนั้นทราบว่าคุณไอเดียกำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้มีการยื่นแสดงเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เป็นเรื่องที่คุณไอเดียต้องชี้แจงด้วยตัวเองครับและนี่ก็คือประเด็นร้อนๆนะครับของส.ส.ไอเดียแน่นอนว่าจะเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วก็เส้นทางการเงินของสามีจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับผมทิ้งท้ายรายการของเราในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับกิจกรรมงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519 50ปีแล้วนะครับล้อมปราบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวันนั่นเองครับไล่เรียงกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะครับคือตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นที่สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีกิจกรรม Walking Tour แล้วก็ต่อด้วยช่วงเวลา 18:40 นก็มีการแสดงงิ้วล้อการเมืองโดยอุปรากรจีนล้อการเมืองนั่นเองครับจากนั้นช่วงเวลา 19:00 นนะครับก็เข้าสู่กิจกรรมทบทวนมรดก6ตุลา

0: บอกลาคำสั่งคณะรัฐประหารร่วมส่งท้ายแคมเปญลบมรดกรัฐประหาร6ตุลา6ตุลา2569ครบรอบ50ปี6ตุลาของการรณรงค์ลบมรดกรัฐประหาร6ตุลานะครับซึ่งเดินทางมาถึงเป้าหมายปลายทางแล้วได้จำนวนรายชื่อทะลุเป้าจากที่เคยคาดหวังเอาไว้เพราะกำลังของทุกคนที่ร่วมแรงกันมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาหลังจากนี้นะครับทางกลุ่มเนี่ยก็จะนำรายชื่อทั้งหมดของพี่น้องประชาชนที่ร่วมเสนอกฎหมายไปขึ้นต่อสภานะครับในวันพุธที่21ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้อันเป็นวันครบรอบ50ปีของคำสั่งฉบับที่41ที่มาตรา112ถูกเพิ่มอัตราโทษและก็ใช้ดำเนินคดีมาจนถึงปัจจุบันครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์การทวงคืนเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนและการดำเนินการเพื่อให้มรดกบาปจากรัฐประหาร6ตุลาหมดสิ้นไปนั่นเองครับจากนั้นในวันดังกล่าวนะครับเวลาประมาณ 20:15 นาทีผู้ร่วมงานเนี่ยต่างจุดเทียนและขับขานบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธากึกก้องแล้วก็ทยอยนำเทียนไปเรียงเบื้องหน้าลานประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นข้อความว่า50ปี6ตุลาโดยวงสลึงร่วมขับขานบทเพลงรำลึกในครั้งนี้ครับจากนั้นในช่วงเวลา 20:45 นาทีผู้ร่วมงานได้มีการส่งเสียงเรียกร้องให้ผู้ต้องหาการเมืองกลับบ้านและปรบมือให้กำลังใจญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์ล้อมปราบ6ตุลาที่ผ่านมาครับและนี่ก็คือบรรยากาศในงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ล้อมปราบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองครับและนี่ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราในวันศุกร์นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่า

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับพ่อพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกระบุรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะตอบคำถามของฝ่ายค้านที่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนโดยกล่าวว่าตนเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วและได้มีการย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายแต่หากมีการพาดพิงมาถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนในส่วนงานของแต่ละคนเพราะคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและอยู่ที่ดุลพินิจของตนที่จะให้ใครขึ้นมาตอบเพราะนายกรัฐมนตรีไม่สามารถไปตอบในเรื่องของงานแต่ละกระทรวงได้โดยละเอียดส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้นเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะยื่นอะไรก็ได้ถ้ามีเสียงถึงและเรื่องบุคคลภายนอกที่อาจถูกพาดพิงในสภานายกรัฐมนตรีระบุว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วใครทำอะไรก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีโฆษกรัฐบาลระบุรู้สึกบันเทิงหลังเห็นหัวข้อที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วความรู้สึกในวินาทีแรกคือรู้สึกบันเทิงตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยตนก็อยากเห็นว่ามีการกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกยังไม่เห็นว่าจะอภิปรายประเด็น

ไหนกันแน่ฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรที่จะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนที่ทำงานอย่างหนักทำงานดีและมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยแต่ไม่ได้มีข้อหาอะไรที่จะต้องอธิบายหรือ

0: ประชาชนรับทราบและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเมืองหลวงของมาเลเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกหลังควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียถูกพัดพาเข้าประเทศเว็บไซต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ IQAir ของสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดอันดับให้กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกโดยมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่222ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากหลังจากเกิดเหตุไฟป่าบริเวณเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าและป่าพรุขนาดใหญ่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียส่งผลให้ระดับมลพิษพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอย่างเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวหมอกควันดังกล่าวซึ่งถูกพัดพาไปตามกระแสลมได้ก่อให้เกิดมลพิษข้ามแดนและส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมทั้งทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้นะครับเรื่องราวดีๆที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชั่วโมงนักบริหารนะครับเราจัดกันเป็นประจำตั้งแต่9โมงจนถึง9โมงครึ่งครับทุกๆวันเลยนะครับวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับก็จะไล่เรื่อยมานะครับตั้งแต่เรื่องราวของการบัญชีการภาษีนะครับในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของการพาณิชยกรรมพาณิชยศาสตร์นะครับ leadership วันพุธวันพฤหัสเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของสถิติประกันภัยการธนาคารและการเงินนะครับแล้วก็วันศุกร์แบบนี้เรามาเจอกันในเรื่องราวของการตลาดแล้วก็แบรนดิ้งภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับท่านจะเจอกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รติรัตน์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพูดคุยแล้วก็ผมเอกภัทรธนกุลนะครับก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเราอัปเดตกันในทุกช่วงของปีในทุกๆสัปดาห์ในเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ว่าเราก็จะโฟกัสมากเป็นพิเศษเวลาที่เราเข้าสู่ช่วงที่เป็นไตรมาสใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของไตรมาสสุดท้ายของปี2569ท่านจะเห็นว่ามีเรื่องราวในประเทศนอกประเทศอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วก็ส่งผลต่อการคิดนะครับส่งผลต่อกลยุทธ์ถ้าพูดถึงระดับโลกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของสงครามที่รุนแรงมากขึ้นในฝั่งของตะวันออกกลางเองเนี่ยท่านเห็นแล้วว่ามีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีประเด็นของสหรัฐอเมริกาเข้าไปถึงเรื่องของอิหร่านแล้วอิหร่านเองกับ neighbors ก็คือเพื่อนบ้านนะครับตั้งแต่ประเด็นของกาตาร์นะครับซาอุดิอาระเบียไปจนถึง United Arab Emirates หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองเราได้เห็นความวุ่นวายความยุ่งเหยิงความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้เห็นประเด็นของอิสราเอลนะครับกับประเทศที่อยู่รอบข้างซึ่งก็จะมีปาเลสไตน์และอื่นๆตามที่ท่านเห็นอยู่รวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ก่อการร้า

ไซต์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเรื่องของกบฏฮูตีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการปะทะกันรุนแรงนะครับนั่นก็เป็นฝั่งของตะวันออกกลางแต่ว่าไม่ใช่แค่ฝั่งตะวันออกกลางที่รุนแรงมากในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของสงครามในฝั่งของยุโรปยุโรปที่มีฝั่งของรัสเซียก็คือยุโรปตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ในประเด็นเรื่องของยูเครนยูเครนเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับรัสเซียอยู่แล้วนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไปมายูเครนก็มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วเวลาที่เขาโจมตีเนี่ยเขาโจมตีกันไม่ได้เข้าไปสู่เมืองหลวงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโจมตีเมืองหลวงกันจริงจังนั่นก็เรื่องหนึ่งใช้ขีปนาวุธที่รุนแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นก็คือขีปนาวุธเหนือเสียงไม่ใช่แค่โดรนธรรมดาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ข้ามฝั่งจากเดิมเนี่ยถ้าท่านคิดถึงภาพแผนที่รัสเซียเนี่ยติดกับยูเครนแต่ว่าติดกับยูเครนเนี่ยเป็นด้านตะวันออกปรากฏว่าถล่มยูเครนข้ามมาถึงยูเครนตะวันตกประเด็นสำคัญแล้วก็กลายเป็นจุดแตกหักที่รุนแรงมากขึ้นก็คือการที่เนื่องจากว่ายูเครนนี่เขาอยู่ติดกับโปแลนด์ท่านต้องคิดภาพว่าเป็นรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็โปแลนด์ปรากฏว่ายิงกันยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปล่อยโดรนกันยังไงก็ไม่รู้ปรากฏว่ามันข้ามไปถึงน่านฟ้าของโปแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ทำใหโปแลนด์ครั้งแรกเลยนะครับที่มีการใช้ขีปนาวุธยิงสู้แล้วก็สอยโดรนลงมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการลุกล้ำน่านฟ้าของเนโต้ทีนี้ก็เกิดความวุ่นวายแปลว่าสิ่งที่เป็นความวุ่นวายอยู่เดิมแล้วเนี่ยวุ่นวายหนักหน่วงมากขึ้นเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมจากสายการบินที่ทุกท่านได้ยินข่าวแล้วนะครับว่ามีสายการบินสำคัญอยู่สายการบินนึงปรากฏว่ากัปตันกับนักบินผู้ช่วยแทงกัปตันแล้วก็เกือบแล้วที่จะเอาเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนชาติอิสราเอลก็คือเป็นยิวนะครับจะทำเรื่องของวินาศกรรมบังเอิญผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าอะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นในระดับโลกแล้วเราก็ได้เห็นว่ามีความรุนแรงในฝั่งตะวันตกแท้เนี่ยอย่างฝรั่งเศสเองวันนี้ท่านก็ต้องเห็นว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็น่ากลัวแล้วก็น่าสนใจคืออยากให้ท่านมุ่งไปดูเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจของฝั่งของฝรั่งเศสตัวเลขของบอนฝรั่งเศสคือบอนก็คือพันธบัตรฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเราดูถ้าไม่นับฝั่งของอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าออกจาก EU ไปแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าประเทศ EU ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางเศรษฐกิจก็คือเยอรมนีอันดับที่2เนี่ยก็คือฝรั่งเศสปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยของบอนเนี่ยมันไม่ควรจะห่างกันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าก็เป็นประเทศที่ใหญ่เคียงกันปรากฏว่าคนเนี่ยกลัวฝรั่งเศสมากช่วงนี้แล้วก็ปรากฏว่าดอกเบี้ยของบอนมันพุ่งขึ้นไปห่างจากเยอรมันค่อนข้างมากหมายความว่ายังไงหมายความว่าประเทศที่จริงๆแล้วมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากเนี่ยคนรู้สึกไม่น่าเชื่อถือนี่สาธารณะสูงขึ้นอย่างน่ากลัวก็เรื่องนึงแต่ว่ามีม็อบมีประเด็นเชิงสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกมีคนบอกว่าต้องดูฝรั่งเศสว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ที่กำลังจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของภูมิภาครวมถึงเศรษฐกิจของโลกเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ฝากท่านจับตาฝรั่งเศสขณะที่เรากำลังเดือดร้อนใจเรื่องของฝรั่งเศสอยู่นั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่าประเทศอื่นๆในฝั่งยุโรปเองเนี่ยการเจริญเติบโตก็ชะลอตัวอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นข่าวดีเท่าไหร่นักพอย้อนกลับมาในภูมิภาคของเราเองเนี่ยในขณะที่คนอื่นก็กำลังเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยคู่แข่งของเราแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนก็จะอย่างหนึ่งแล้วเป็นคู่แข่งด้วยในเชิงเศรษฐกิจกับการลงทุนเนี่ยปรากฏว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเติบโตมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในช่วงหลายสิบปีก็คือเวียดนามเคยคุยกันเมื่อหลายเดือนก่อนกับทุกท่านว่าเวียดนามเนี่ยโตกัน 8% กว่าในขณะที่เมืองไทยเนี่ยโต2ปรากฏว่าหมดไตรมาส3เวียดนามประกาศโต9กว่าเกือบ 10% คือพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยโตได้อย่างไรคำตอบคือโตจากหลากหลายมิติมากมิติสำคัญมากของเวียดนามก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับ Foreign Direct Investment เข้าเวียดนามมากมายมหาศาลคือการลดลงของคอร์รัปชันเนื่องจากว่ามีนโยบายคอร์รัปชันที่แข็งแรงมากในเวียดนามก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจเลือกลงทุนในเวียดนาม stability หรือการที่คงที่ของประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

่างๆนโยบายต่างๆของรัฐก็เป็นเรื่องใหญ่มากก็ทำให้เวียดนามโตมากพอหันมาดูประเทศไทยเราเองเนี่ยจริงๆแล้วห่างกับเขาเกือบ4เท่าตัวในเรื่องของการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าเขาจะตามหลังเราอยู่ในภาพรวมก็ตามคือ GDP per capita แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องหันไปดูแล้วก็เรียนรู้จากเขามากพอสมควรประเด็นต่างๆที่เป็นแมคโครเอนไวรอนเมนต์เนี่ยครับต้องเอามาคุยให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อยากเล่าให้ท่านฟังว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีมากนักค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วก็เรื่องของระดับภูมิภาคครับคู่แข่งเราก็แข็งแกร่งมากขึ้นและมากกว่านั้นคือระดับโลกเองเนี่ยความรุนแรงในเรื่องของการก่อการร้ายก็ดีเรื่องของการที่มีประเด็นเชิงสงครามนะครับแล้วก็เศรษฐกิจตัวเลขเองเนี่ยครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเมืองค่อนข้างมากถ้าไปไกลกว่านั้นท่านจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับบราซิลเนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนที่ชนะเลือกตั้งเนื่องจากว่าบราซิลมีการเลือกตั้งหลากหลายครั้งเนี่ยจะเห็นว่าบราซิลมีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรอบแรกเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งเป็นที่รังเกียจของทรัมป์มากเลยเนี่ยนะครับก็พลาดพลั้งแล้วก็อาจจะแพ้ให้กับฝ่ายขวาจัดฝั่งของฝรั่งเศสเองในปีข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วหรือเปล่าจากเดิมเนี่ยเอ็มมานูเอลมาครองเนี่ยครองอำนาจมายาวนานแล้วก็เป็นฝ่ายซ้ายแต่ทีนี้จะกลายเป็นฝ่ายขวาที่กำลังน่าสนใจแล้วก็พุ่งขึ้นมากมายสิ่งที่ตามมาอีกคือมีการเลือกตั้งไปแล้วรอบหนึ่งที่เยอรมนีปรากฏว่าผู้นำทางฝ่ายขวาจัดก็ชนะอีกพอไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างจริงจังก็ปรากฏว่าฝ่ายขวาจัดก็คือ conservativeNationalism คือสนใจประเทศตัวเองนะครับอย่างทรัมป์นี่เป็นขวาจัดคืออเมริกาเฟิร์สเช่นเดียวกันเราพบว่าประเทศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอิตาลีนะครับเลือกขวาจัดไปแล้วเรียบร้อยทีนี้จากเดิมที่เราบอกว่ามันมี globalization เนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าประเทศตัวเองสำคัญที่สุดไม่รับผู้อพยพเลยมีนโยบายไม่รับผู้อพยพอย่างรุนแรงเนี่ยต่อไปเนี่ยการที่เชื่อมกันระหว่างประเทศเนี่ยจะยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราเคยเรียกว่าการที่เรามีโลกใบเดียวกันแล้วก็ไม่มีกำแพงกั้นระหว่างกันเราเรียกมันว่าโลกาภิวัตน์นั้นเนี่ยก็จะจบลงโดยสิ้นเชิงได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะโชว์ภาพให้ท่านเห็นว่ามันมีการพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะครับพลิกรูปแบบวิธีคิดและการทำธุรกิจและเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก10นาทีแรกนี้ฉายภาพเสร็จปั๊บภาพใหญ่ทีนี้เนี่ยจะพาท่านพลิกไปเลยนะครับไม่คุยแล้วเรื่องของภาพใหญ่เราจะมาคุยกันเรื่องของภาพแคบลงคือเทรนด์ทางการตลาดในช่วงที่2ของรายการวันนี้ในไหนเจอกันหลายเดือนเนี่ยก็จะเจอกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงสัปดาห์แรกของการที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีก็คือไตรมาสท้ายของปีเนี่ยแล้วก็เพิ่งผ่านอุทกภัยครั้งสำคัญโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงหลายๆจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมากระเพื่อมทางการตลาดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมาดูว่ามีเทรนด์ทางการตลาดอะไรบ้างที่น่าสนใจเพียงพอที่เราจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีสตินะครับยังมีแนวทางแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่าให้ท่านฟังประมาณ 4-5 เทรนด์นะครับว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่การตลาดแล้วก็แทคติกทางการตลาดและเทรนด์ทางการตลาดเนี่ยออกมาแล้วก็น่าสนใจดีแล้วก็มีการพูดคุยกันในระดับชาติในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกต่อไปเรื่องแรกที่อยากจะคุยกับทุกท่านเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เขาให้ชื่อว่าไมโครดราม่ามาร์เก็ตติ้งช่วงนี้เราเจอไมโครดราม่ามาร์เก็ตติ้งครับไมโครดราม่ามาร์เก็ตติ้งแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ต่างๆสามารถสร้างซีรีส์แนวตั้งสนุกๆแบบไม่ต้องใช้เทคนิคการถ่ายทำที่มากมายรุนแรงครับแล้วก็จะมีคนติดตามช่วงนี้เนี่ยไมโครดราม่าคือเรื่องของซีรีส์แนวตั้งนะครับสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมีคนมาบอกว่าเรื่องของการทำไมโครดราม่าหรือบางคนเรียกว่าละครคุณธรรมเคยเกิดขึ้นแล้วก็โด่งดังมากเลยในสมัยเกือบ40ปีที่แล้วในประเทศไทยผมก็ถามว่ามันอะไรแบรนด์ไหนเขาก็บอกว่าจำแบรนด์มิสทีนได้ไหมอ๋อจำแบรนด์มิสทีนได้มิสทีนดังที่สุดในการทำโฆษณาเนี่ยทำโฆษณาเรื่องอะไรผมบอกถ้าคนอยู่ในแวดวงการตลาดและโฆษณาหรือน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยต้องไปเสิร์ชดูนะครับว่ามันมีโฆษณาที่มีพระเอกชื่อรุธแล้วก็มีนางเอกชื่อฟ้าคือฟ้ากับรุธเป็น2คนนะครับเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยคือคุณไมเคิลพู

พาร์ทแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เป็นดาราดังในยุคนั้นพอมาเจอกันปั๊บเนี่ยเป็นการแนะนำของดาราคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นหลายสิบปีที่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำโฆษณาปกติคือเข้าใจว่าเป็นคุณนุ่นสินิทราบุญยศักดิ์ถ้าสมมติว่าผิดก็ขออภัยแต่จะบอกว่าเป็นการเปิดตัวดาราวัยรุ่นคู่ใหม่คู่ขวัญในยุคนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโฆษณาที่ดูรอบเดียวแล้วจบคือเขาเมสซีนออกมาบอกว่าโฆษณาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวแต่ว่าต้องติดตามดูทุกสัปดาห์เพราะทุกๆสัปดาห์เรื่องเนี่ยมันจะต่อกันแล้วเขาจะทำเป็นประมาณ30วินาทีต่อ1ตอนพอดูปั๊บเนี่ยคนก็จะติดตามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยครับฟ้าและรุดจะไปยังไงต่อมีความเข้าใจผิดเข้าใจถูกรู้สึกว่าเข้าใจว่าจะมีอยู่ประมาณ 6-7 ตอนด้วยกันแล้วคนเนี่ยทั้งเมืองคุยเรื่องโฆษณาตัวเนี้ยแล้วก็พยายามดูว่าในสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแล้วการยิงโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยยิงถี่มากทางโทรทัศน์ทำให้คนติดตามเรื่องอย่างนี้กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้อีกครั้งหนึ่งคือเทรนด์เดิมมันกลับมาหลังจาก 3-40 ปีคือไมโครดราม่าเป็นการผลิตที่น่าติดตามสนุกดีสั้นแล้วสมัยนี้เป็นแนวตั้งซะด้วยครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยติดตามดูเรื่องราวไม่ต้องลงลึกเรื่องของรายละเอียดในการผลิตเยอะมากนักแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการทำคอนเทนต์ที่หรูหรารุนแรงลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ดูแล้วสนุกดีน่าติดตามแล้วหาและรอที่จะติดตามชมครับกระบวนการนี้เกิดขึ้นกับแบรนด์เล็กๆนะครับแบรนด์ขนาดกลางและแบรนด์ขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า TikTokทำให้ปรากฏการณ์ไมโครดราม่ามาร์เก็ตติ้งกลายเป็นหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับก็ฝากท่านไว้เผื่อท่านสนใจนะครับอันแรกที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้คือไมโครดราม่าเรื่องที่สองที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเทรนด์ทางการตลาดเนี่ยก็คือเรื่องของ participatory marketing participation หรือ participatory เนี่ยครับแปลว่าอะไรแปลว่าแบรนด์ขอให้ลูกค้ามาร่วมด้วยช่วยกันตัดสินใจอะไรบางอย่างในเชิงของแบรนด์ท่านได้เห็นในอดีตอยู่เหมือนกันแต่นานๆจะเห็นทีนึงแต่ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดึงข้อมูลลูกค้าเยอะขึ้นเช่นมันฝรั่งเจ้าดังจะออกรสชาติใหม่เขาก็จะถามว่าควรจะมีรสอะไรดีมีให้เลือก3มีให้เลือก2รส1คือรสส้มตำมันฝรั่งรสส้มตำ2รสเมี่ยงคำแล้วก็ให้โหวตกันว่าควรจะออกมารถไหนเขาจะเอามาออกมารถเดียวแล้วสุดท้ายก็มีการโหวตกันมีทำการทำกิจกรรมกันแปลว่ามันเกิด participation ก็คือลูกค้าเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์แล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าอินไปกับแบรนด์นะครับไม่มากก็น้อยตอนนี้เนี่ยเทรนด์เรื่องนี้ย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือ participatory นะครับในเรื่องของการให้ participation การที่ผู้ที่เป็นผู้บริโภคสามารถให้คำแนะนำร่วมด้วยช่วยกันโบสมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งจะเป็นสีที่ใช้จะเป็นกลิ่นที่ใช้จะเป็นเฟลเวอร์หรือเป็นรสชาติที่ใช้จะเป็นแมสเซจหรือบางทีเนี่ยทำเรื่องแรกที่เมื่อกี้คุยกันคือไมโครดราม่าแล้วก็มาทำเรื่องที่สองคือ participation ไปร่วมกันก็คือว่าทำไมโครดราม่าแล้วไม่มีตอนจบโดยที่ให้ทุกคนช่วยกันโหวตว่าจะจบยังไงดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะบอกว่าคนที่โหวตมาว่ามากกว่าเนี่ยออกมาเป็นเรื่องอะไรแล้วถึงเฉลยตอนจบตามใจผู้ชมสมัยก่อนมีละครทำเรื่องนี้ด้วยนะครับละครของพี่บอยทกลเกียรติ Exact เนี่ยมีการให้โหวตกันว่าจะให้จบยังไงแต่วันนี้เนี่ยทำกับสินค้าโหวตโฆษณาจะจบยังไงโหวตรสชาติใหม่ว่าจะออกรสอะไรจะเห็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานหลายยี่ห้อที่เขาทำรสชาติได้เยอะมากเนี่ยให้คนได้โหวตกันว่าอยากกินรสอะไรที่เป็นรสใหม่ครับเราก็จะเห็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเมื่อดูโฆษณาเสร็จปั๊บเนี่ยทางออนไลน์สามารถที่จะโหวตกันได้เลยเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการเรื่องของการทำ participation หรือ participatorybranding หรือ marketing ได้อันนี้คือเทรนด์ที่2นะครับแล้วเผื่อว่าท่านจะได้ทำเรื่องของการ communication สมัยก่อนเราเรียกว่า promotion promotion คือเราโปรโมทของเราไปให้ลูกค้าทางเดียว communication ต่างกับ promotion ตรงที่เราสามารถพูดคุยกับลูกค้าและลูกค้าสามารถให้ข้อมูลเราได้เป็น2ทางหรือ two way ครับ two ways communication รูปแบบการทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจอีกเทรนด์หนึ่งแล้วก็น่าสนใจ

ในมุมที่ว่ามันเป็นช่วงปลายปีพอมันเป็นช่วงปลายปีคนก็จะรู้สึกว่าต้องการเฉลิมฉลองต้องการของขวัญต้องการสนุกสนานดังนั้นเนี่ยการทำเรื่องของการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดหรือมีการตัดสินใจเชิงนโยบายกับแบรนด์เนี่ยจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตรงกับเรื่องของยุคเฟสทีฟนะครับก็คือช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกันเยอะนอกจาก2ประเด็นแรกแล้วเนี่ยมีเทรนด์อะไรทางการตลาดที่น่าสนใจอีกเราก็พบว่ามีเทรนด์เรื่องของแบรนด์ partying หรือแบรนด์ปาร์ตี้สมัยก่อนปาร์ตี้คือปาร์ตี้พอในช่วงที่เราเฉลิมฉลองสนุกสนานมีความสุขมากๆกันเนี่ยครับแบรนด์ก็กลายเป็นสปอนเซอร์ทำให้เกิดปาร์ตี้ใหม่ๆกับกลุ่มที่มีความเฉพาะหลายๆกลุ่มเราเริ่มเห็นแบรนด์ชาเขียวทำปาร์ตี้ชาเขียวกับน้องรุ่นใหม่อ๋อน้องรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ปาร์ตี้แบบต้องดื่มของมึนเมาเสมอไปเขามีคอฟฟี่ปาร์ตี้ทีปาร์ตี้คือไปดื่มชาดื่มกาแฟแล้วก็มีการพูดคุยกันมีปาร์ตี้กันบางทีมีการเต้นรำร้องเพลงสนุกสนานนะครับแล้วปาร์ตี้ที่กำลังโดดเด่นมากเลยแล้วก็เพลงที่เด็กชอบมากๆช่วงนี้เนี่ยท่านต้องจับเทรนด์จะเห็นว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับแข็งแรงโดดเด่นแล้วก็สนุกสนานมากงานรับน้องสมัยก่อนเรียกงานรับน้องตอนนี้เราไม่เรียกงานรับน้องเราเรียกว่าเป็นการรับเพื่อนก็คือต้อนรับเพื่อนใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยสนามจุ๊บหรือว่าสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบที่ผ่านมาที่นิสิตใหม่ก็คือนิสิตชั้นปีที่1เข้าไปเยอะมากในวันที่เรารับน้องใหม่รับเพื่อนใหม่กันเนี่ยครับปรากฏว่านอกจากจะมีดารานักร้องนักแสดงเข้ามาสนุกสนานกับน้องๆทำให้น้องๆสนุกมีปาร์ตี้กันแล้วเนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันปรากฏมีไฮไลท์ทุกคนเนี่ยรอ1กลุ่มนักร้องและศิลปินแล้วพอขึ้นมาจริงๆโอ้สนุกสนานกันมากเลยคือระเบียบวาทศิลป์ถ้าใครอยู่ในบรรยากาศวันนั้นเนี่ยจะเห็นว่านิสิตใหม่เนี่ยสนุกแบบสนุกจริงๆเต้นกันสนุกสนานไม่ได้มึนเมาเลยนะครับจะเป็นการสนุกสนานในเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ดังนั้นเนี่ยรูปแบบของปาร์ตี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผูกกับเรื่องสิ่งมึนเมาแล้วก็แบรนด์ต่างๆก็รู้สึกว่าเมื่อเป็นเหตุเช่นนั้นก็สามารถผูกเข้ากับปาร์ตี้ต่างๆแล้วก็สร้างความรู้สึกสนุกสนานให้เข้าสู่แบรนด์แล้วก็ดึงคนยุคใหม่นะครับเราเห็นปาร์ตี้ที่เกี่ยวกับบุ๊กเป็นปาร์ตี้ที่มานั่งฟังการอ่านหนังสือและการวิเคราะห์หนังสือเล่มสำคัญกันเรามีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับบางคนบอกว่าเป็นกีกปาร์ตี้กีกคือคนที่เป็นเด็กเนิร์ดที่ชอบเรียนมากๆดังนั้นมาคุยกันเรื่องกีกนะครับคุยกันเรื่องของวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์อะไรของเขาแล้วก็ลงลึกๆนะครับแล้วเขารู้สึกฟินสนุกสนานแบรนด์เนี่ยต้องจับตามองเรื่องของปาร์ตี้รูปแบบใหม่ๆพวกนี้แล้วเราก็พบว่ามันมีเทรนด์แบรนด์ปาร์ตี้อิงคือแบรนด์จะกลายเป็นสปอนเซอร์หรือการสร้างปาร์ตี้แบบนี้ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็ความเชื่อมโยงเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้ดีมากขึ้นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นเทรนด์ที่4เทรนด์สุดท้ายที่นำมาฝากท่านในวันนี้นะครับคือเทรนด์ที่ชื่อว่านอสทัลเจียNostalgic Marketing หรือว่า Nostalgia Marketing กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของการย้อนวัยย้อนยุคกลายเป็นว่าของที่เคยโด่งดังในยุค80ของที่เคยใช้และกลายเป็นเรื่องน่าสนใจในยุค90กลับมาหายุคใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่ก็ชอบน้องก็สนุกไปด้วยน้องยุคใหม่ตอนนี้เลยเนี่ยที่เป็น Gen Alpha ดูเหมือนจะเปิดใจรับเรื่องเก่าๆแล้วก็เป็นเรื่องคลาสสิกได้เยอะมากของขวัญล่าสุดที่ได้รับจากนิสิตอยู่ดีก็ส่งมาให้อาจารย์เป็นแป้นพิมพ์คือท่านจำสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เรามีแป้นพิมพ์เสียงดังกอกแกกอกแกกอกแกกอกแกได้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็จะมีของเล่นใหม่เป็นแป้นพิมพ์แต่ว่าแป้นพิมพ์เนี่ยไม่ได้มีทุกตัวอักษรมันเป็นแป้นพิมพ์ที่อาจจะมี2ตัวอักษรบ้าง3ตัวอักษรบ้างอย่างผมเนี่ยชื่อเอกภัทรธนกุลนิสิตก็ไปเอาตัวอักษรตัว A กับตัว P มาใส่ไว้ในแป้นพิมพ์แล้วก็ทำมาเป็นเหมือนพวงกุญแจยื่นมาให้บอกอาจารย์อันเนี้ยเวลากดแล้วมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนสมัยก่อนอาจารย์พิมพ์อ่ะแล้วมันจะได้คลายเครียดแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็มีคนเล่นเรื่องนี้เยอะมากเลยมีคนเล่นทามาก๊อตอีกครั้งทามาก๊อตจิที่เคยดังอยู่ในยุค90เนี่ยครับเพลงในอดีตกลับมาโด่งดังอีกครั้งในช่วงนี้แล้วก็กลายเป็นความเก่าที่ทันสมัยการใส่แว่นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นการใส่กระโปรงบานการใส่โอเวอร์ไซส์การใส่กางเกงขาบานก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับแบรนด์ที่เคยโด่งดังในสมัยก่อนถูกเอามาใช้เป็นของที่เป็นกิมมิกแล้วก็สนุกดีสำหรับน้องในยุคนี้เช่นโกดักหรือนอกเกียเป็นต้น
ท่านจะเห็นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นในเทรนด์การตลาดก็เลยเอามาฝากกัน4

0: เทรนด์การตลาดสำคัญในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเทรนด์ที่เป็นแมโครภาพรวมใหญ่ที่น่ากลัวมากแล้วก็มีเทรนด์ที่เป็นไมโครคือการตลาดในประเทศไทยที่น่าจะสนุกสนานแล้วก็มีมุมใหม่ที่ทำให้นักการตลาดสามารถดำเนินการทางการตลาดต่อไปได้ความรู้เรื่องราวข้อมูลแบบนี้นำมาฝากกันเป็นประจำในรายการ Innovative Wisdom นะครับสันสาระความรู้ในชั่วโมงนักบริหารโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์แบบนี้เป็นหน้าที่ของภาควิชาการตลาดครับเลยเอาเรื่องของการตลาดและเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดมาฝากท่านนะครับสัปดาห์หน้าเอกภัทรธนกุลจะอยู่กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเหมือนเดิมสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทคInnovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
2: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันช่วงเวลา 9:30 ถึง 10:00 ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้แล้ววันนี้มีอีก1เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนเราด้วยเพราะปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนมีการใช้ AI เข้ามาทำงานมาช่วยในการเรียนหรือว่าอาจจะใช้ปรึกษาหรือทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อ AI มันเก่งขึ้นนะคะหลายครั้งบางคนบอกว่า AI มีตาเทพด้วยนะคะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างจริงๆเมื่อ AI เก่งขึ้นขนาดนี้แล้วแล้วคนเราที่เป็นมนุษย์จะต้องทำยังไงดีคะใช้ชีวิตยังไงดีหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ตกงานแล้วกราฟิกดีไซเนอร์จากที่เรียนมาสมัยก่อนต้องมีความคิดสร้างสรรค์แต่ AI สามารถออกแบบให้เราได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำอย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.วิศณีบวรอัศวกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการและขณะนี้ท่านอาจารย์วิศณีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณรานไกด์ค่ะ
5: ค่ะอาจารย์ไกด์ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเชื่อว่าทุกท่านมีการใช้ AI เป็นตัวช่วยทั้งเรื่องของการออกแบบทั้งการทำงานอะไรก็ตามแต่นะคะบางทีบอกว่าดูดวงได้ด้วยนะปัจจุบันนี้ฉะนั้นพอ AI เก่งขึ้นขนาดนี้ค่ะอาจารย์แล้วคนเราต้องทำยังไงดีคะใช้ชีวิตยังไงดีคะอาจารย์คะ
6: ถ้า AI เก่งขึ้นเนอะคำถามของเราต่อมาค่ะแล้วเราล่ะใช่ไหมเราจริงๆเนี่ยถ้าเขาเก่งขึ้นแล้วเขาเป็น AI ใช่ไหมเขาเก่งขึ้นแล้วเราต้องเก่งอะไรขึ้นล่ะเราจะเท่าเทียมเขาเหมือนเดิมไหมไม่น่าไหวนะคุณรันเนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ AI เขาเก่งขึ้นเนาะเราต้องเพิ่มเติมทักษะอะไรเพื่อยังคงไว้ซึ่งตัวเรานะคะแล้วก็ความมั่นคงทางด้านจิตใจของเราด้วยนะคะก็เริ่มจากการที่ว่ายุคนี้เนาะผู้คนอย่างที่คุณรันเกินไปค่ะผู้คนใช้ AI กันเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานหรือว่าชีวิตประจำวันบางคนพูดคุยกับ AI นะคะทีเนี้ยถ้าเขาทำงานนะคะได้เก่งขึ้นและคำว่าเก่งขึ้นเราค่อนข้างรับรู้ว่าอะไรคะคุณรัน

0: คำว่าเก่งขึ้นของ AI
1: ก็คืออาจจะสามารถทำได้หลายๆอย่างที่มนุษย์ทำได้นะคะเพียงแค่เป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์แต่เขาอาจจะร่วงรู้ไปซะทุกเรื่องเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเขาเนี่ยเขาเป็น artificial intelligence ใช่ไหมคะเขาถูกสร้างมาว่าเขาถูกโปรแกรมมาค่ะคุณรันว่าเขาต้องฉลาดเขาเป็นสมองคนเขาต้องฉลาดใช่ไหมคะเวลาเขาบอกว่าเขาถูกโปรแกรมมาว่าเขาต้องฉลาดค่ะคุณรันแล้วยุคนี้หนึ่งโปรแกรมใช่ไหมคะสามารถทำได้ตั้งแต่ดูดวงพูดคุยกับเราปลอบเราใช่ไหมคะทำงานสรุปข้อความให้เราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสามารถของเขาพวกนั้นเขาถูกปลูกฝังมาเขาถูกใส่ชิปมาว่าเขาต้องฉลาดนะคำว่าฉลาดของเขาอะค่ะไม่ว่าเราให้คำถามอะไรก็ตามเขาไปค่ะเขาต้องหาคำตอบให้เราได้ค่ะคุณรัน
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือสิ่งแรกเลยนะคะสังเกตว่า AI ทุกตัวทุกค่ายไม่มี AI ตัวไหนบอกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้คำตอบอันนี้ถูกไหมคะเราไม่เคยเจอ AI ตัวไหนตอบเราอย่างนี้เลยว่าฉันไม่แน่ใจไม่มีเลยค่ะเพราะเขาถูกโปรแกรมมาว่าเขาต้องฉลาดแต่คำว่าเขาต้องฉลาดแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลที่เขาให้เราอะค่ะมันถูกต้องจริงไหมนะนอกเหนือจากนี้ค่ะสังเกตว่าเขาจะกลับมาเร็วด้วยเขาตอบมาให้เราปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมวลออกมาอย่างเร็วเลยดูดวงวันนี้เดี๋ยวไกด์น่าจะถูกหวยสมมติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าข้อมูลที่เขาป้อนกลับมาค่ะอันดับแรกค่ะอยากให้ชวนคิดกันค่ะว่าเอ๊ะเขาถูกตั้งว่าเขาต้องฉลาดข้อมูลที่เขากลับมาให้เราอ่ะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปไหมนะอันที่สองค่ะความเร็วในการที่เขาป้อนกลับมาตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเก่งเสมอไปไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปเคยไหมคะทำงานได้เร็วไหมทำงานทำส่งเร็วไหมเอ้ยผิด
1: ใช่ค่ะเคยเห็นค่ะอาจารย์นี้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองส่วนเลยค่ะที่ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตการทำงานค่ะสองอันที่ก็อยากให้หลับมีปุ่มเอ๊ะขึ้นมานิดนึงก็คือข้อมูลที่เขาป้อนเข้ามาค่ะถูกต้องหรือเปล่าอันที่สองค่ะไอความเร็วที่เขาดูเหมือนว่าเขาจะเร็วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเก่งนะไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องเสมอไปนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทักษะหนึ่งเลยนะคะที่เราควรจะต้องมีเนาะและพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยนะคะก็คือการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์ค่ะว่าเออสมมุติเราถามสั้นๆง่ายๆไปให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาป้อนข้อมูลกลับมาให้เราอะค่ะข้อมูลเนี้ยมันถูกต้องไหมมันตรวจสอบได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยค่ะคือการคิดวิเคราะห์ของเราค่ะเราควรยังต้องมีสิ่งนี้อยู่นะคะแล้วเราควรต้องพัฒนาด้วยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า AI สามารถเอาข้อมูลทำมาให้เราเยอะแยะภายในไม่กี่วินาทีถูกไหมคะภายในไม่กี่คลิกกึกๆได้เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนั้นที่มันเยอะค่ะเราอาจจะต้องมาดูว่าอันไหนล่ะที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณาว่ามันถูกต้องนะคะอันนี้รวมถึง AI รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะคะที่ยุคนี้มันดูแบบดูเหมือนจริงซะเหลือเกินทำได้เหมือนเป็นเพื่อนมาคุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะถ้าเราผ่านเอ๊ะปุ่มเอ๊ะของเราสักนิดนึงมีการคิดวิเคราะห์สักนิดนึงอะค่ะตรงนี้ละค่ะที่ทำให้เราอะยังรู้เท่าทัน AI ที่เขาเก่งขึ้นแล้วเราก็จะเก่งขึ้นมากกว่าเขาอีกเพราะเราอะคิดตามเขาทัน
1: ค่ะคือบางครั้งคนเราอาจจะชอบความเร็วอุ๊ยพิมพ์ไปได้คำตอบปุ๊บมาเลยหรือว่างานเสร็จทันทีเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดด้วยอันนี้ต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงที่อาจารย์บอกนะคะมันอาจจะช่วยเราได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเป็นคนตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อีกทีนึงว่ามันถูกต้องไหมใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะเวลาข้อมูลที่มันมาอย่างเร็วมาอย่างดูเหมือน AI ดูมั่นใจด้วยนะคุณรันเคยคุยกับ AI แล้วแบบเขาตอบมาโชะโชะโชะ
1: ค่ะ
0: เขาจะแนะนำอย่างนี้เขาจะให้ทำเขาบอกเราอย่างนี้เขาดูมั่นใจไปหมดเลยค่ะแต่ไอความมั่นใจนั้นนะคะเราต้องมีปุ่มเอ๊ะเนาะว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าอย่างไรก่อนที่เราจะเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะส่งต่อหรือใช้จริงๆหรือเราเอาไป take action หรือเอาไปทำต่อจริงๆนะคะในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ค่ะคือบางครั้งมันเห็นการใช้คำหรือว่าภาษา

0: ที่เป็นคำตอบค่ะอาจารย์บางทีดูมั่นใจอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเขาจะมีคำบางคำในการใช้ภาษาของเขาที่ทำให้รู้สึกหนักแน่นแล้วคนก็ต้องเชื่อข่าวมีการรู้จักใช้คำผสมคำหรือว่าประโยคที่จะใช้คำพูดต่างๆของเขานะคะแต่ถ้า AI มาอ่านหรือว่ารายงานข่าวเราเคยเห็นAI มาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงอันนี้จะมีเพี้ยนบ้างหรือการใช้คำอย่างเช่นอัลตราไวโอเลตอย่างเช่นรังสี UV แบบนี้เราเคยได้ยินเป็นอันตราไวโอเลตอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีแบบผิดเพี้ยนไปบ้างหรือว่าอันเนี้ยจริงๆเคยคิดเหมือนกันว่าสำหรับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะให้ลูกเรียนกับ AI ดูคลิปกับ AI บางทีเด็กอาจจะจำคำผิดๆมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วย
1: ใช่เลยค่ะคุณลานซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปค่ะในส่วนของการที่เรื่องความไว้วางใจเรื่องความไว้วางใจเมื่อเรานะคะค่อนข้างไว้วางใจเทคโนโลยีในยุคนี้มากขึ้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราปล่อยให้เขาทำเลยเราปล่อยให้เขาคิดเลยพอเราปล่อยให้เขาทำเราปล่อยให้เขาคิดอะค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยให้เขาเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนคนมาควบคุมเราแทนที่นะคะแทนที่เนาะเราลองมองเขาค่ะให้เหมือนเป็น thinking partner คือ partner ที่ช่วยในการพูดคุยช่วยในการปรึกษาหารือเพื่อให้เราอะค่ะเกิดความคิดเกิดสติปัญญาที่ดีขึ้นค่ะอย่างสมมุติถ้าเราจะให้เขาเนี่ยช่วยในการดูแลการบ้านนะคะให้น้องๆที่บ้านเราหรือลูกหลานที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องคอยอยู่ตรงนั้นนะคะคอยช่วยดูคอยช่วย observe ด้วยค่ะว่าเอ๊ะเขาพูดคุยสอนตอบเป็นยังไงนะนะคะแล้วถ้ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเอ๊ะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็พูดคุยกับเขาต่อว่าเอ๊ะอันเนี้ยถ้าเราคิดแบบนี้จะเป็นอย่างไรถ
0: ้
1: าเราคิดแบบนี้ถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยค่ะช่วยให้เรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้มากกว่าเดิมเราจะไม่มีลูกหลานที่เรียนคำผิดๆจาก AI เพราะ AI เขาอ่านผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราก็มองข้ามไปเลยเพราะว่าเรา trust เขามากๆเนาะเพราะฉะนั้นดึงกลับมาค่ะว่า AI เราอาจจะ trust เขาในได้ในบางเรื่องที่ง่ายๆนะคะเช่นเอาสรุปข้อความมาหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายอะค่ะการที่เราจะเชื่อไหมการที่เราจะตัดสินใจว่าให้เขาสอนลูกเราเลยให้เขาเป็นคนพูดอ่านนิทานให้ลูกเราฟังอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องกลับไปดูนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วเขาอ่านแล้วมันมีผิดไหมถูกไหมตรงไหนยังไงแล้วเราก็ต้องคอยคิดวิเคราะห์ค่ะกลับไปที่การคิดวิเคราะห์เนาะแล้วก็มาบอกลูกเราว่าตรงนี้ค่ะลูกจริงๆต้องอ่านเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องอ่านเป็นอย่างนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการคิดวิเคราะห์นะคะความเชื่อใจของ AI บางครั้งเราก็ต้องมีค่ะว่าแบบเอ๊ะเราเชื่อทุกอย่างได้มั้ยนะAI 1ตัวค่ะที่ถูกสร้างมาในยุคนี้ค่ะมันยังไม่มีตัวไหนที่เพอร์เฟคทำได้ทุกอย่างเหมือนสมองของคนค่ะคุณรันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่เราจะสามารถปล่อยแล้วก็ 100% เขาจะทำถูกอย่างแค่อ่านนิทานเนาะอ่านนิทานให้ลูกเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีคำบางคำที่อย่างภาษาไทยเนาะอย่างคำว่าสามารถเขาอาจจะเป็นสามารถรถอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสิทธ
0: ิ์
1: ที
0: ่
1: ตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ความ trust ตรงเนี้ยค่ะมีปุ่มเอ๊ะเหมือนเดิมเลยค่ะมีปุ่มเอ๊ะแล้วคิดดูว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่แล้วเราจะปรับยังไงเปลี่ยนได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะรู้แล้วว่า AI เป็นแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าบางทีอาจจะใช้งานแล้วอาจจะเจอกับข้อเสียต่างๆหรือเรารู้แล้วว่ามันอาจจะมีข้อเสียในการใช้งานบ้างทีนี้ตัวเราในเมื่อเราเป็นมนุษย์ค่ะพอเราทราบแล้วเนี่ยว่าเทคโนโลยีมันเป็นแบบนี้เราควรจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ได้เลยค่ะคุณรันอันดับแรกนะคะเมื่อเราใช้งาน AI เนาะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราต้องการอะไรจากเขาตัวเราเองค่ะต้องการอะไรจากเขานะคะเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาแล้วอะค่ะทีเนี้ยมันก็จะเป็นพวกคำสั่งเนาะเป็น prompting ใช่ไหมคะเป็น prompt ที่เราพิมพ์บอกเขาใช่ไหมคะตอนที่เราพิมพ์บอกเขาอะค่ะพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรอะเราฮึบในใจไว้นิดนึงอย่าเพิ่งกด enter อย่าเพิ่งกด enter ออกไปนะคะอย่าเพิ่งกดแบบส่งออกไปนะคะลองดูก่อนว่าถ้าเป็นเรานะคะในสิ่งที่เรากำลังถามเขาไปเนี่ยถ้าเป็นเราคิดเราเข้าใจว่าอย่างไรเนาะ think first นะคะก็คือคิดก่อนนะคะคิดก่อนในส่วนที่เราต้องการ

0: ตรงนี้เวลาเราคิดได้เสร็จอะไรได้เสร็จปุ๊บอาจจะมีเป็นกระดาษของเราเป็น iPad ของเราร่างไว้คร่าวๆก็ได้ค่ะว่าณงานตัวนี้ที่เราถามเขาไปสมเป็นการทำงานเนาะงานตัวนี้ที่เราถามเขาไปเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะคิดแบบนี้เราจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะดูว่าไอสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอย่างไรสโคปให้ดีใช่ไหมคะยิ่งเราสโคปความต้องการของเราได้ชัด AI ยิ่งตอบเราได้ฉลาดยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เมื่อเรากด send ออกไปใช่ไหมคะเรากด enter กดออกไปปุ๊บเป็นการถาม AI เมื่อถาม AI เสร็จปุ๊บค่ะกลับมาที่ตัวเราค่ะว่าอันนี้ค่ะเราได้ verify หรือยังว่าไอ้ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องแล้วมันสามารถเอามาประมวลรวมกับไอ้สิ่งแรกๆอะค่ะที่เราร่างไว้ในกระดาษใน iPad ของเราอะค่ะได้อย่างไรบ้างเพราะมันไม่มีทางที่ AI อะค่ะจะสามารถตอบตึ๊ดๆๆ exactly เหมือนกับที่เราพูดออกมาเมื่อกี้นี้เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีการเขียนหรือว่าคิดก่อนที่เราจะถามเขาว่าค่ะเราก็จะได้แต่ข้อความหรือว่าความคิดในแบบ AI ซึ่งเมื่อไม่มีข้อความหรือความคิดที่มันถูกนำเสนอก่อนที่เราจะคิดอะค่ะบางครั้งอะค่ะความคิดเราเองอะค่ะคุณรันมันจะถูกบล็อกเคยเป็นไหมเหมือนแบบเหมือนพอเราไม่ยังไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเพื่อนบอกคำตอบมาก่อนหรือเพื่อนพูดอะไรมาก่อนนะคะเราจะนึกถึงออปชันอื่นไม่ออกเราจะนึกถึงวิธีการคิดอื่นไม่ออกอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นค่ะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนเราต้องการอะไรนะคะสองเราคิดของเราก่อนเราเขียนเราร่างของเราออกมาก่อนแล้วค่อยถามเนาะโดยการถาม AI ใช่ไหมคะการถามอย่างที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเฟรมบริบทนะคะเฟรมข้อคำถามได้ดีเท่าไหร่ยิ่งทำให้ AI ฉลาดเท่านั้นนะคะในการที่จะตอบเราเมื่อเขาตอบกลับมาแล้วเราต้องมาดูด้วยค่ะว่าคำตอบที่เขาให้มาเวิร์กไม่เวิร์กดีไม่ดียังไงแล้วเอามาประมวลรวมกับไอ้ที่เราร่างไว้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันจะผ่าน critical thinking แล้วเรื่องของ trust ไปมาเมื่อตอนต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วว่าที่เราพูดถึง trust ว่าเราไม่ควร trust เขาหมดอ่ะเขาไม่มีทางที่เขาจะฉลาดเขาดูทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแค่อ่านหนังสือเขายังอ่านไม่สามารถอ่านทุกคำได้ถูกต้องเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นก็มาดูต่อว่าเราสามารถต่อยอดทั้งความรู้ของเราความคิดของเราที่อยู่ในกระดาษนะคะกับความคิดที่ AI ให้มาตรงนี้นะคะร่วมกันอ่ะออกมาเป็นผลงานของเราอย่างไรได้บ้าง
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามนิดนึงในไหนได้คุยกับอาจารย์ของคณะจิตวิทยาแล้วนะคะพอดีเรามีเพื่อนนะคะคนรู้จักเนี่ยรอบตัวที่บางครั้งเราอาจจะคุยปรึกษาเรื่องราวต่างๆอยากได้รับความคิดเห็นของเขาอะไรเงี้ยคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทีนี้พอปรึกษาปุ๊บบางคนก็จะมีการแนะนำบอกว่าอ้าวเธอก็ไปปรึกษา AI สิเธอไปคุยเลยกับ ChatGPT หรือว่า Gemini เธอถามไปเลยว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเธอเจอคนประเภทอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ควรจะแก้อะไรยังไงควรทำยังไงดีซึ่ง AI มันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าคนประเภทนี้เป็นคนแบบไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรเป็นคนประเภทแบบนี้แบบนี้อย่างเช่นไมโครแมเนจเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป๊ะจะต้องทำตามใจเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะบอกวิธีแก้ไขว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงแต่ว่ามุมนึงค่ะเราที่เห็นเหมือนอาจารย์เลยว่า AI ก็คือเทคโนโลยีนึงที่มีการรวบรวมข้อมูลเหมือน Google สมัยก่อนใครโพสต์กรอกอะไรลงไปมันก็รวมขึ้นมาตอบเราซึ่งในบางครั้งเพื่อนๆเหล่านั้นก็มักจะบอกว่าได้รับคำปรึกษาที่ดีหรือว่าเชื่อ AI มากๆเลยนะคะเขาอินกับการใช้งานแต่อย่างเราอาจจะไม่ได้อินสักเท่าไหร่ก็เลยจะรู้สึกว่าบางทีหุ่นยนต์ยังไงก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับมนุษย์ในการให้คำปรึกษาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็จะบอกว่าบางทีถ้าเราไปปรึกษาคนด้วยกันมันคือการเอาความรู้สึกเราไปให้เขารับรู้รับฟังแต่ถ้าปรึกษา AI มันคือเทคโนโลยีที่อาจจะให้ข้อมูลเราอะนะคะอาจารย์คะก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องไปทำให้ใครเขารู้สึกคล้อยตามไปกับเราเช่นเราเจอคนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราไปปรึกษาในความเสียใจที่เราต้องพบเจออย่างเงี้ยมันก็คือถ่ายทอดความรู้สึกเสียใจไปให้กับเพื่อนๆเราด้วยเพื่อนก็จะเป็นห่วงเราแต่ว่าถ้าเราไปปรึกษา AI เขาจะให้คำตอบเราได้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จริงๆอยากถามอาจารย์เหมือนกันทางด้านจิตวิทยาถ้าเป็นแนวการปรึกษา

0: ด้านความรู้สึกแบบเนี้ยจริงๆยังควรปรึกษาเช่นคนทั่วไปเพื่อนเราคนที่เราไว้วางใจคนที่เรารู้สึกสนิทใจด้วยหรืออาจจะเป็นนักจิตวิทยาเองอย่างเงี้ยค่ะยังดีกว่าไปปรึกษา AI มั้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากให้อาจารย์ตัดสินนะคะแต่ว่าจริงๆคืออยากถามเรื่องของแนวคิดเพราะว่ามันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันที่หลายๆครั้งมีคนไปปรึกษา AI แล้วดู AI คุยเหมือนเพื่อนเลยให้คำปรึกษาได้ดีมากจนวันหนึ่งคนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือน AI มีตัวตนแล้วพอไปรู้ว่าไม่มีเขาก็เสียความรู้สึกแบบเสียใจมากๆค่ะอาจารย์คือเอาตัวเขาไปผูกกับ AI หรือรันเห็นเหตุการณ์นึงที่เพื่อนรันเองมีโอกาสใช้ AI เป็นที่ปรึกษาแล้วนำข้อความตรงนี้ไปบอกคนคนนึงว่าอ๋อยูคือคนแบบนี้นะ AI บอกฉันมาว่ายูเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยฉันรู้เพราะเชื่อ AI สุดท้ายเขาก็เลยเสียคนคนนั้นไปค่ะอาจารย์ด้วยการตัดสินจาก AI เดี๋ยวให้อาจารย์พูดตรงนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ฟังมาข้อดีก็มีแต่ถามว่าข้อเสียมันก็มีเช่นเดียวกันเลยต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็คือในส่วนของ AI นะต้องยอมรับค่ะว่ามันเป็นdevice เนาะที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะในมือถือในคอมใช่ไหมคะคนเราสามารถ access สำหรับเข้าหา AI อะค่ะได้ค่อนข้างง่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรา access เข้าสู่ AI ได้ค่อนข้างง่ายอะค่ะการที่เราจะรู้สึกว่าเทียบง่ายๆเนาะเทียบง่ายการที่เราพิมพ์หา AI เลยค่ะเทียบกับนัดคุณหมอหรือนัดนักจิตวิทยาอันไหนใช้เรียกว่าอะไรกำลังใช้ความ effort ความพยายามมากกว่ากันค่ะ
0: คือการนัดคุณหมอการคุยกับคนเนี่ยต้องรอเขาว่างหรือต้องนัดก่อนหรือเพื่อนเราจะว่างไหมตอนนี้ตอนนั้นคือการประสานกับคนอาจจะต้องมีระยะเวลาเล็กหนึ่งแต่ว่าถ้า AI มันใกล้ตัวเลยมันถามเดี๋ยวนั้นได้เลยเร็วกว่าด้วย
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า AI อาจจะเป็นหนึ่ง tool นะคะที่อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางจิตใจเราตอนที่เราแบบคุ้นคิดหรืออยากหาเพื่อนคุยได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าการที่เราจะไว้วางใจนะคะ device เครื่องนึงหรือโปรแกรมนึงนะคะเราต้องมีความระมัดระวังแหละเราต้องมีการคิดวิเคราะห์ตามกับเข้ามาด้วยค่ะสำหรับไกด์ค่ะไกด์เรียกว่า AI คืออะไร AI คือหมอดูที่แอบรู้ข้อมูลเราก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: สังเกตไหมคะว่าคนไทยทั่วไปค่ะพอเรามีปัญหาทางจิตใจไม่ค่อยสบายใจระหว่างการไปหานักศิษย์ค่ะกับอย่างสมมุติไปไหว้พระทําบุญเราไปอันไหนคะ
0: ส่วนใหญ่จะไปไหว้พระทําบุญค่ะอาจารย์
1: เหมือนกันค่ะก็คือเขาเข้าถึงง่ายกว่าเดินเข้าไปที่วัดหรือทําบุญตามโบสถ์ใช่มั้ยคะง่ายกว่าใช่มั้ยคะเข้าไปนั่งสวดมนต์ขอพรง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะ AI เป็นสิ่งที่อยู่ในมือของทุกคนใช่ไหมคะเข้าใช้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเข้าถึงง่ายกว่าหมอดูในยุคนี้อีกอ่ะเวลาเข้าถึงง่ายเสร็จปุ๊บทำไมแกถึงบอกว่าเขาเป็นหมอดูที่แอบรู้ข้อมูลก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราคุยกับเขาข้อมูลเขาเก็บข้อมูลของเราอะค่ะไว้ตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยจังเลยสมมุตินะแล้วพิมพ์ไปวันนี้เหนื่อยจังเลยเขาสามารถให้ข้อมูลกลับมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานนี้ใช่ไหมคุณเหนื่อยล้าจากการทำงานนี้โอ้มันดูเหมือนแบบเขารู้ไปหมดเลยเขาดูเข้าใจเรา
0: เหมือนรู้ใจเราเข้าใจเหมือนเข้าใจเรา
1: ใช่ทั้งที่จริงเมื่อเช้าเราเพิ่งถามงานนี้กับเขาไปไงได้บอกไหมคะ
0: ก็คือมีข้อมูลเดิมๆของเราอยู่เขาก็เลยเอามาประมวลแล้วก็มาตอบจนทำให้เรารู้สึกเบาใจมากขึ้นหรือว่าสบายใจว่ามีคนเข้าใจจริงๆเขาไม่ได้เข้าใจเขาแค่มีข้อมูลพื้นฐานเราอยู
1: ่ต้องใช่ค่ะแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีข้อมูลค่ะในการคิดวิเคราะห์ของเขาแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นอ่ะกลับมารีเฟกต์ตัวเราให้เราเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเป็น AI อะค่ะทำให้เราอะรู้สึกว่าแบบเขาเนี่ยเข้าใจเรามากๆเลยเพราะเขาใช้ข้อมูลของเราค่ะกลับมาสะท้อนตัวเราเนาะความต่างตรงนี้นะคะความต่างตรงนี้ถ้าเราไปพบนักจิตเนาะหรือว่าไปพบคุณหมออย่างเงี้ยค่ะการสะท้อนตรงเนี้ยค่ะจะเป็นในรูปของมนุษย์กับมนุษย์เนาะใช้ตัวอย่างที่ยกเห็นที่เข้าใจ

0: มีการรับรู้ถึงความรู้สึกกันได้มากกว่านะคะที่ AI จะให้เราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า AI ใช้เป็นทูลเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันแฮนดี้มันอยู่ใกล้มือพอได้ค่ะแต่อย่าลืมกลับไปที่เรื่องของ trustเราทัสเขามากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแล้วก็กลับมาดูว่าจริงๆอ่ะมันคือแค่ข้อมูลที่เราเคยให้เขานั่นแหละค่ะแล้วเขาอ่ะสะท้อนกลับมาให้เราค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น AI ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รันเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ AI ด้วยนะคะ AI เก่งขึ้นได้แล้วนะคะแต่ว่าคนเราก็ต้องมีทักษะแล้วก็มีข้อควรระมัดระวังหรือจะต้องรู้จักนะคะชาญฉลาดในการใช้งานเช่นเดียวกันก็ต้องเก่งให้เท่าทัน AI ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทางรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.วิศินีบวรอัศวกุลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการสำหรับช่วงนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ไกด์หรือว่าอาจารย์วิศินีมากๆเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: คำพ่อสอนวินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกันอันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ถือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคงมีลักษณะเป็นสัจจาธิฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัววินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์สำคัญที่วินัยในตนเองนี้จะต้องบังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิดแล้วได้ใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่แท้และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบก็ย่อมจะทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสียทั้งปวงได้ทั้งทางกายทางใจพาให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมด้วยศักดิ์ศรีเกียรติอำนาจทุกประการพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือและโรงเรียนในเรืออากาศวันพุธที่25 มีนาคม 2524

0: ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนานคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz มาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเราอ้อมอาราดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญนะคะที่นำเอาเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆที่สร้างพลังแรงใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดลำปางกันค่ะที่นั่นเขามีโครงการดีๆในการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าที่นั่นกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้เขาทำกันได้ยังไงนะคะแล้วเขาทำแบบไหนกันบ้างนะคะไปพูดคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดลำปางค่ะกับเรื่องราวของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณอรการปงกาหรือว่าพี่เพนค่ะประธานผู้สูงอายุและเป็นอสมอพม CG หรือว่า Caregiver อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะสวัสดีค่ะพี่เพนค่ะ
2: เจ้าสวัสดีเจ้าพี่เพนคนลำปางเจ้า
1: อู้สวัสดีเจ้าแล้วอู้กำเมืองมาเลยเจ้าขอบคุณพี่เพน
2: แล้วขอบคุณทางเจ้าแล้วก็ทางคนนั้นเจ้าที่ให้มีพี่เพนมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็โครงการดีๆที่เขาได้ทำนะเจ้ามาให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบเจ้า
1: ได้เลยค่ะพี่เพนขอบคุณพี่เพนด้วยเนาะสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งนึงแล้วนะคะคราวก่อนเราคุยกันไปเรื่องของแอลหาอุ้ยแอลหาอุ้ยนะก็คือการไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเองซึ่งก็ทำกันมาเนิ่นนานแล้วเนาะในส่วนของอสมอาจจะทั่วทั้งประเทศไทยนี่แหละเนาะแต่ในส่วนของลำปางเองเนี่ยนะที่ห้างฉัดเองเนี่ยเราก็มีชื่อเรียกน่ารักของเราว่า

L ค่ะอุ้ยแต่ที่เพิ่มเติมพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเราเนี่ยชวนละอ่อนไปแอลหาอุ้ยด้วยกันกับเราด้วยใช่ไหมคะพี่เพนเนาะแต่ก็ทราบว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำเนี่ยเนาะนอก

0: ลำปางและพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางด้วยในฐานะที่เราก็เป็นคนในพื้นที่ในชุมชนอยู่แล้วเป็นอสม.เป็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยพี่เพนพอมีโครงการนี้เข้ามามาช่วยตอบโจทย์ช่วยสนับสนุนหนุนเสริมกับสิ่งที่เราทำยังไงบ้างไหมคะและโครงการนี้เนี่ยเข้ามาที่พื้นที่ของเราได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่เพนคะ
1: คือโครงการของที่เราทำเนี่ยเราก็ทำของเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอดีมีทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้ให้มาความรู้ผู้สูงอายุเราในเรื่องของสิทธิผู้สูงอายุต่างๆที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับตั้งแต่ปี52ประมาณเนี้ยค่ะเราก็ได้เครือข่ายได้พี่เลี้ยงจากมูลนิธิเนี่ยช่วยดูแลสนับสนุนให้เราได้เขาเรียกว่าได้ความรู้อะไรมากมายเลยจากมูลนิธ
0: ิในเรื่องของสิทธิ
1: มา
0: สูงอายุนั่นเอง
1: ที่เป็นส่งเสริมพลังให้เราได้ก้าวต่อ
0: ก็เลยเป็นเครือข่ายกันมาก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนั่นก็คือโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นเกิดขึ้นมาในตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นโครงการสั้นๆใช่ไหมคะพี่เพน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่กี่เดือนเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะประมาณ8 เดือนค่ะก็ได้รับการประสานงานของอาจารย์เนตรของมอสยามเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิอะค่ะบูรณาการร่วมกันเนาะทำให้เราเนี่ยได้มีแกนนำในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ยังจะ อยากจะขยายแกนนำเพิ่มขึ้นไปอีกอะค่ะอย่างน้อยจะได้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางได้เยอะขึ้นเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเขาก็มีนักเนาะมีเพิ่มขึ้น
0: คือมีเยอะ
1: มีเยอะใช่ค่ะ
0: นะก็เลยแหมมันเข้ามาได้พอเหมาะพอเจาะพอดีเพราะเราก็ทำงานด้านนี้อยู่แล้วเนาะพี่เพนเนาะเราเองก็ทำด้านนี้อยู่แล้วเราก็เลยได้นำเอากิจกรรมต่างๆที่เราทำเดิมอยู่แล้วนี่แหละเนาะเข้ามาผนวกกับในโครงการนี้ด้วยมาช่วยเสริมแรงกันไปซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสสส.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเนาะ
1: ใช่
0: พอมีโครงการแบบนี้เข้ามาหนุนเสริมแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เพนกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่เดิมเนี่ยมันได้รับแรงหนุนเสริมขับเคลื่อนให้มันดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการตอบรับจากผู้ที่เราเข้าไปสัมภาษณ์อย่างดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังทําให้เราได้ทราบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังเนี่ยเปิ้นอยู่ยังไงเปิ้นมีการดูแลตัวเองยังไงเปิ้นมีโรคประจําตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราก็ส่งต่อในเรื่องของข้อมูลต่างๆให้ทางพี่เลี้ยงเรานะทางมูลนิธิแล้วก็ทางมอสยามค่ะก็ได้รับคำแนะนำมาในเรื่องของการเยี่ยมบ้านแล้วก็ทุกครั้งเราเยี่ยมบ้านนะจะเป็นในเรื่องของเปเปอร์เป็นกระดาษที่เราจะต้องเขียนช็อตโน้ตส่งเนาะว่าคนนี้อย่างเนี้ยชื่อนี้นามสกุลนี้ความดันเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้แต่ว่าได้รับจากการที่บูรณาการร่วมกันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของข้อมูลส่งต่อข้อมูลในด้าน IT ส่งต่อเป็นแอปคือถ้าเราส่งคนพี่เป็นคนส่งเนาะพี่เป็นคนส่งคนนึงสมมติว่าพี่ดูแลนางกออยู่อ่ะนางกอเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่กับกลุ่มของเราที่เราทําอ่ะเห็นหมดอะค่ะว่าวันเนี้ยเราไปดูแลคนเนี้ยข้อมูลคนเนี้ยที่เราลงไปอ่ะทําให้อีกคนนึงก็เห็นว่าคนนี้นะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะคือทางทีมของ
0: มูลนิธิที่มาสนับสนุนโครงการเนาะ
1: ใช่ค่ะ

0: คือเราได้ทำแอปตัวนี้ขึ้นมาก็ถือว่าโอ้ก็ดีก็ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ค่ะ
1: คือจากแรกเริ่มเดิมทีคือเราก็ทำอยู่แล้วแหละกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ทำแบบบ้านๆของเราใช่ไหมพี่เพนแล้วเราก็จดเราก็อะไรของเราไปใช่ไหมเราก็จดก็อะไรของเราไปเนาะแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาพร้อมกับมูลนิธิและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็คือเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้มีความรู้อาจจะยังไม่ได้เคยทดลองทำนั่นก็คือในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลออกมาใช้แบบทันท่วงทีได้โดยง่ายขึ้นนั่นก็คือนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนั่นเองเนาะพี่เพน
0: ใช่
1: พอเรากรอกเข้าไปเขาก็จะมีรายละเอียดทุกคนก็กรอกพอกรอกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่ในระบบที่เราทำเป็นแอปพลิเคชันของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็จะเห็นหมดอะค่ะว่าคนเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยนะอาการอย่างเนี้ยทุกคนเห็นหมดเราจะมีรูปภาพพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวของของแต่ละคนค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยอย่างนี้ก็คือง่ายขึ้นกับการที่ในทีมของอสมของ CG ของผู้ดูแลทั้งหมดเนาะจะได้เห็นข้อมูลของสมาชิกในชุมชนที่เราไปดูแลเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหมือนกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรก็จะได้ไปช่วยกันได้เพราะเรามีข้อมูลกันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เป็นการส่งต่อข้อมูลแบบให้เห็นด้วยกันทั้งระบบทั้งทีมเลยทีเดียวโอ้ดีจังเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่มีมูลนิธิหรือหน่วยงานข้างนอกที่มาพร้อมกับผู้ที่มีความรู้เนาะจะเป็นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใดๆก็ตามแต่แล้วพร้อมกับทุนสนับสนุนบางส่วนเนาะในการที่จะช่วยให้เราขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับการที่จะมาเสริมต่องานในชุมชนของเราด้วยใช่ไหมคะพี่เพน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพราะว่าจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยเราก็จะทราบปัญหาว่าผู้สูงอายุและแม้กระทั่งผู้ดูแลเขาก็จะมีอาการปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวที่ว่าเขาต้องยกผู้ป่วยหน่อแล้วก็ต้องยังไงอะปวดหลังปวดเอวเนี่ยเนาะเราก็ถ้ามีในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูผู้เขาเรียกว่าเป็นญาติเนาะแล้วก็อยากจะเป็น
1: ผู้ดูแลในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะ
0: ที่ต้องมีอาชีพเล็กๆน้อยๆก็ตอนนี้เรามีการปลูกกล้วยเนาะให้ญาติให้ญาติที่ให้แกนนำ
1: ไ
0: ม่ใช่ปลูกกล้วยเพื่อที่ว่าได้ผลผลิตออกมาแล้วก็สามารถที่จะเอากล้วยไปขายได้เอาแล้วก็มีการทำในเรื่องของปลูกสมุนไพรปลูกสมุนไพรก็จะเป็นสมุนไพรง่ายๆเป็นมะกรูดมะนาวเป็นตะไคร้สีขาไพรที่สามารถเอามาประคบเอามาป้ายผื่นเป็นผื่นเป็นแผลเนี่ยได้ค่ะอันนี้คือเราลงมือทำอยู่แล้วก็อยากจะทำต่อให้เป็นสวนสมุนไพรเลยของแกนนำสูงอายุเราเพื่อจะได้มีอาชีพมีอาชีพให้กับครอบครัวที่เราไปดูแลไปเยี่ยมที่ว่าเขาให้ข้อมูลเราอ่ะประมาณนี้ค่ะเราอยากจะต่อยอดเป็นแบบนี้เลยมีสวนสมุนไพรเนาะมีอาชีพเพราะว่าสามารถแปรรูปเป็นในเรื่องของลูกประคบเนาะขิงข่าตะไคร้ก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นน้ำพริกลาบได้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของใบกล้วยที่เราปลูกก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นแหนมเนาะเพราะว่าบ้านเราจะมีเนื้ออยู่ก็เอามาทำเป็นแหนมห่อเขาเรียกว่าเป็นเอาใบตองมาห่อแหนมสามารถที่จะนำเป็นสินค้าเพิ่ม
1: เป็นแหนมเป็นชิ้นหมูอะไรต่ออะไรได้
0: เพิ่มรายได้กัน

0: อบครัวที่เข้าร่วมสมาชิกกับเราที่เราจัดเก็บข้อมูลแม้กระทั่งว่าญาติของผู้ที่เราไปจัดเก็บข้อมูลเพื่อนก็อยากที่จะมีอาชีพแบบนี้ด้วยอันนี้คืออยากทำค่ะอยากทำเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรกลุ่มเล็กๆเนาะถ้าอยากจะขยายใช่ขยายให้มันโตไปอีกหน่อยคืออยากจะมีตลาดเพื่อที่ว่ามารับสินค้าของผู้ที่ปลูกเนี่ยไปทำ
1: สมาชิกของเราม
0: ีกลุ่มน้ำพริกมีกลุ่มน้ำพริกก็สามารถที่จะรับซื้อขิงข่าตะไคร้เอาไปทำน้ำพริกลาบได้เนาะแล้วก็เอาใบมะกรูดใบตะไคร้เนี่ยเอามาแปรรูปเป็นลูกประคบเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ค่ะอยากจะทำแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยที่เขาอยู่ลำพังแล้วก็อยู่คนเดียวถ้าหากว่ามีปัญหาเนี่ยบางทีเราไม่ทราบเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะป่วยหรือว่าไม่ป่วยอะไรคือเราอยากจะมีเทคโนโลยีที่ว่ากดปุ่มตรงเนี้ยรู้ได้เลยว่าแกนนำ
1: ส่งสัญญาณมาที่แอปพลิเคชันที่แกนนำได้เลย
0: ใช่รู้เลยว่าอ๋อตอนนี้นะคนนี้ไม่สบายนะเหมือนกับการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็อยากจะให้มีแบบนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังชราอยู่ด้วยกันสองคนบางทีก็อยู่คนเดียวก็มีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีอะค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยเนาะอันนี้คือในส่วนแรกนี่คือเรื่องของระบบแอปพลิเคชันในพื้นที่ในชุมชนของเราเกิดขึ้นแล้วมันได้ผลดีมากเลยทำให้ได้รับข้อมูลตรงกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลถึงกันได้ทั้งระบบในส่วนที่สองก็คือเรื่องของอาชีพสร้างรายได้ให้กับทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านแล้วก็ผู้ดูแลหรือว่าญาติของผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะที่จะสามารถมีอาชีพมีรายได้เนาะจากการปลูกกล้วยทำแล้วก็ปลูกสมุนไพรทำสวนสมุนไพรเริ่มจากในเริ่มต้นแล้วเนาะจากการสนับสนุนที่เกิดจากโครงการนี้แหละเริ่มต้นแล้วแต่ว่าอยากจะขยายให้มันใหญ่โตมากขึ้นอีกเนาะเพราะว่ายังมีสมาชิกหลายท่านเลยทีเดียวอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เนาะพี่เพ็ญเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่ามาทำกันเนี่ยพอมาทำกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นรายได้ให้กับกลุ่มของเราเนาะซึ่งไม่ได้มองแค่การปลูกแล้วตัดไปขายแต่มองไปถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เราปลูกด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าสมุนไพรเนาะเอาไปทำเป็นเครื่องแกงเป็นลูกประคบอะไรต่างๆเป็นน้ำพริกได้ด้วยเนาะซึ่งตรงนี้แหละที่อยากจะพัฒนาขึ้นจากเดิมหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้แล้วซึ่งเป็นช่วงโครงการนำร่องเนาะพี่เพ็ญสักประมาณ 7-8 เดือนเองเนาะแต่เราจะทำกันต่อสำหรับโครงการนี้แล้วก็เห็นว่านี่แหละเรื่องของอาชีพและรายได้นี่แหละสำคัญมากจะทำให้เขาให้สมาชิกของเรานี่อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดบ้านหรือผู้สูงอายุติดเตียงที่ญาติพี่น้องลูกหลานคนในครอบครัวต้องดูแลก็จะได้มีรายได้ตรงนี้ด้วยโหอันนี้เยี่ยมมากเลยพี่เพ็ญเนาะอันนี้เราจะทำต่อแน่นอนเนาะตามที่พี่เพ็ญบอกแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการส่งสัญญาณเตือนเหมือนแจ้งระบบเตือนภัยพิบัติเลยเนาะอยากให้มีการส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านโดยลำพังและบางช่วงอาจจะมีผู้สูงอายุที่จริงๆก็อยู่ครอบครัวแหละแต่บางช่วงเนี่ยอาจจะลูกหลานออกมาจากบ้านไปซื้อของประเดี๋ยวประดาวนะเกิดอยู่ลำพังเนี่ยเนาะจะได้มีระบบส่งสัญญาณมาที่ระบบของเราแอปพลิเคชันของเราได้ให้กับทางอสม.ให้กับทางโครงการได้ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำแต่อยากทำใช่ไหม
0: อยากทำค่ะอยากทำอยากให้มี
1: อยากทำนะซึ่งถ้าเกิดว่าโครงการไปต่อเนี่ยทำต่อแน่ๆแล้ว

0: เนี่ยแนวโน้มก็อาจจะได้เห็นสิ่งที่พี่เพนวาดหวังไว้ด้วยเหมือนกันเนาะได้เห็นถึงสิ่งที่ทำมาแล้วได้ผลและคือเรื่องของ IT นะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันเรื่องของการเริ่มต้นสร้างอาชีพจากการปลูกกล้วยปลูกสมุนไพรแล้วก็จะสานต่อทำต่อโดยการแปรรูปทำเป็นกลุ่มแล้วก็หาตลาดมีคนมารับซื้อเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่อยากให้มีก็คือเรื่องของระบบเตือนภัยนะคะมาถึงตรงนี้นี่แค่6-7 เดือน 7-8 เดือนเนาะกับโครงการที่ทำแต่เราคิดต่อยอดไปแล้วว่าเราได้สิ่งนี้มาแล้วกับโครงการนำร่องของเราเนาะเราจะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วหลังจากนี้แนวโน้มต่อไปพี่เพนอันนี้เหมือนเป็นการถอดบทเรียนแล้วเนาะว่าในชุมชนพื้นที่ของเราได้อะไรจากโครงการนี้บ้างนะคะหลังจากเนี้ยทิศทางต่อไปเนี่ยพี่เพนได้คุยกับทีมงานกันบ้างไหมว่าถ้าเราจะสานต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงจะไปถึงตรงไหนได้บ้างสมาชิกทีมงานของเราเนี่ยจะดึงใครมาร่วมด้วยบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้พี่เพนบอกว่ามาจากทางมูลนิธิใช่ไหมคะที่มาชวนทำเนาะแล้วก็แน่นอนทางสสเป็นผู้สนับสนุนอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วถ้าเราจะทำต่อกับสิ่งที่พี่เพนวาดหวังไว้เรามีการพูดคุยกันไหมว่าเราจะชวนใครมาร่วมทำกับเราด้วยไหมมาร่วมสนับสนุนเราไหมจะเป็นหน่วยงานอะไรในพื้นที่ของเราบ้างหรือเปล่าคะ
1: ที่เพิ่มแน่นอนก็จะต้องเป็นแกนนำอะค่ะแกนนำจะต้องเพิ่มขึ้นเนาะหาแกนนำเพิ่มที่มีแนวคิดเดียวกันมีใจเดียวกันที่จะมาดูแลช่วยเหลือกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะในเรื่องที่ว่าจะต้องไปดูแลจะต้องไปเทคแคร์กันคือแกนนำหลายๆคนที่เราดูแลอยู่ตอนเนี้ยที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ลำพังอยู่คนเดียวอย่างพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ลำพังนะแล้วก็จะมีแกนนำอีกหลายคนเขาอยู่ลำพังแล้วเขาจะต้องดูแลลูกอีกอะไรประมาณคือลูกก็ยังเล็กอยู่เนาะก็อยากจะให้มีระบบเตือนภัยหรือว่าข้อมูลอันเนี้ยเพื่อว่าจะได้ส่งต่อให้กับแกนนำคนอื่นๆที่จะเข้ามาต่อไปค่ะแล้วก็เครือข่ายของเราน่ะก็จะมีทางเทศบาลเนาะเทศบาลนี่เราก็ต้องดึงเปิ้นเข้ามาอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีเทศบาลมีโรงพยาบาลเปิ้นก็จะได้มาแนะนำในเรื่องของสมุนไพรอาหารที่เราจะทำเพื่อที่ให้มันถูกสุขลักษณะเนาะแล้วมีในเรื่องของมหาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเราอะค่ะที่เราเคยไปอบรมความรู้จากมหาลัยธรรมศาสตร์หลายครั้งอยู่แล้วก็จะมีโรงพยาบาลเวชรักษ์ที่เขาทำกายภาพผู้ป่วยค่ะ อันนี้คือเราก็อยากจะให้มีความรู้ให้พวกเราแกนนำเนี่ยมีความรู้ในเรื่องทำกายภาพดูแลผู้ป่วยที่สต๊อกใหม่หรือว่าคือต้องดูแลก่อนที่ว่าเขาจะพิการนะคะคือไม่ให้เขาพิการไปมากกว่านี้อย่างน้อยเขาก็ยังคงสภาพนะคะอันนี้ก็อยากจะมีในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็จะมีในเรื่องของพม.ที่พี่เป็นอาสาสมัครอยู่ก็อยากจะมีในเรื่องของการเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นประสบปัญหามีปัญหานะแล้วก็ในเรื่องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ขึ้นอยู่กับที่สังกัดกรมแรงงานกระทรวงแรงงานก็จะได้มาในเรื่องของอาชีพค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการซ่อมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็วิทยุทีวีเตารีดอะไรเนี่ยคือที่เราไปเยี่ยมมาล่ะก็มีอยู่บ้านสูงอายุเพิ่นทีวีเสียปลั๊กเสียหลอดไฟไม่ติดอะไรเนี่ยค่ะคือถ้าหากว่าเรามีช่างแกนนำเราเป็นช่างแล้วก็ได้รับความรู้จากทางเครือข่ายที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยแล้วก็สนับสนุนเสริมพลังให้พวกเราได้ค่ะพวกเราก็จะได้ยิ้มได้แล้วก็

0: ค่ะ
1: สมาชิกเราที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมของเราเปิ้นก็จะยิ้มได้แล้วเปิ้นก
0: ็
1: ถ้ายิ้มได้แล้วมีความสุขมีรายได้นิดๆหน่อยๆอันเนี้ยค่ะก็อยากจะทำค่ะ
0: ถ้าฟังแบบนี้เนาะก็เห็นถึงภาพฝันภาพหวังของพี่เพนด้วยเหมือนกันว่าคือมองไปถึงอยากได้เครือข่ายเพิ่มเนาะอยากจะต้องมีเครือข่ายเพิ่มมีสมาชิกเพิ่มเนาะโดยเฉพาะในส่วนของในส่วนของอาสาเนาะมองไปถึงรุ่นต่อไปแล้วอะเนาะในส่วนที่อยากได้ระบบเตือนภัยมาเนี่ยใช่แต่พี่เพนมองไปถึงอาสาที่จะเข้ามาใหม่ๆแล้วเนาะรวมไปถึงรุ่นต่อๆไปด้วยที่จะเข้ามาต่อเพราะว่ารุ่นพี่เพนเองเนี่ยก็ถือเป็นรุ่นบุกเบิกก่อนๆแล้วเนาะก็น่าจะต้องมีรุ่นใหม่เข้ามาเนาะจะได้ส่งต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยได้อุ๊ยอันนี้มองเห็นเนาะเป็นข้อแรกที่พี่เพนพูดถึงเนี่ยเลยมองเห็นตามไปด้วยรวมไปถึงเห็นการเชื่อมโยงของพี่เพนที่สามารถมองเห็นได้ว่าน่าจะชวนใครเข้ามาร่วมถ้าเกิดว่าเราจะต้องเดินต่อไปกับโครงการเนี้ยที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราทำโครงการนำร่องมาแล้วเนี่ยน่าจะต้องทำต่อไปเนาะจะมีใครในพื้นที่เรามาร่วมด้วยกันได้บ้างเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลนะในส่วนของโรงพยาบาลอาจจะเป็นรพสต.ใดๆก็ตามแต่เนาะเพราะคุณหมอใดๆก็มาอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีในส่วนของสถาบันการศึกษาเนาะมหาวิทยาลัยต่างๆในท้องที่นะคะท้องถิ่นของชุมชนแล้วก็ยังมีในเรื่องของเมื่อครู่พี่เพนพูดถึงในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพม.ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเนาะซึ่งตรงนี้เองมองไปตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราจะสามารถมีอาชีพมีรายได้พึ่งพิงตนเองได้เนาะชุมชนก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องของที่จะทำอะไรใดๆก็ตามแต่ที่จะลดโอกาสเกิดที่จะให้เกิดความพิการหรือการติดเตียงเนาะโอ้ตรงนี้น่าสนใจและสำคัญมากทีเดียวโอ้การเป็นอาสาหลายแขนงเนี่ยมันดีอย่างนี้เนาะพี่เพนทำให้มองเห็นการเชื่อมรอยเชื่อมโยงได้ว่าจะเอาตรงไหนมาร่วมได้บ้างเนาะดีจังเลยเป็นกำลังใจให้พี่เพนด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่พี่เพนคาดหวังวาดหวังไว้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำโครงการนี้ต่อไปกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณพี่เพนมากๆค่ะคุณอรการปงกานะเป็นอสม. CG อพม.นะแล้วก็อาสาสมัครแรงงานด้วยนะคะแล้วก็ประธานผู้สูงอายุด้วยนะคะที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกับการนำเรื่องราวดีๆโครงการดีๆแบบนี้มาฝากกันทำต่อไปยังไงสำเร็จได้แค่ไหนยังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปชวนพี่เพนมาเล่าให้ฟังกันอีกนะอ๋อเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณพี่เพนด้วยวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey.
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ถอยไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาน
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุ 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
4: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับมืออาชีพที่ทำงานด้านสารคดีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องครับกว่า30ปีนะครับคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาญกับพี่ดำพี่ดำสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ดำรู้จักกันมานานแล้วเนาะนะครับครับอยากคุยพี่ดำหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้เรื่องทางการเผยแพร่ความรู้เนาะไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์วิทยาการนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็จะมีหลายค่ายที่ทำแต่ว่าหาคนที่ทำต่อเนื่องเนี่ยนะครับเรียกว่านับน้อยรายได้แล้วต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพด้วยตั้งอย่างนั้นนะครับเดมคิดว่าน่าจะได้พูดคุยกับคนที่ทำงานด้านนี้มาเพราะจะเห็นภาพใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้พี่ดำปัจจุบันเนี่ยเป็นบรรณาธิการของนิตยสารสารคดีเนาะแล้วก็ดูแลตรงส่วนที่เป็นทำหนังสือด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช
4: ่แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยทราบว่าพี่ดำเนี่ยจบด้านนั่นมาวิศวะคอมพิวเตอร์ทีนี้มันต่างกันมากไงระหว่างโอเคไม่ได้จบวารสารศาสตร์เนี่ยแต่ว่าพลิกผันมาเนี่ยครับช่วยเล่าวัยเด็กให้นิดนึงหรือว่าวัยประมาณสักช่วงนั้นหน่อยว่าแล้วไปเรียนอะไรมาแล้วทำไมถึงแบบมาพลิกผันมากลายเป็นคนทำงานด้านนี้ได้ครับ
5: จริงๆก็เป็นคือคนทำงานหนังสือส่วนใหญ่ก็เติบโตจากการรักหนังสือเ
4: ร
5: ื่องอะไ
4: รครับ
5: ก็โชคดีว่าเราได้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเนาะถ้าสมัยนู้นก็ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์การ์ตูนชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร
4: ์
5: พอโตขึ้นมาเราก็มีมิติที่4เร
4: ื่อง
5: ราวทักษะอะไรต่างๆ
4: คือ
5: 41ใช่
4: ครับ
5: นะครับก็พอเราอ่านพวกนี้เยอะอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นคนที่รักหนังสือสมัยก่อนพวกนิยายแปลจากต่างประเทศเราก็อ่านเนาะ
4: ครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็จะมีมนุษย์200ปีสมัยดวงกมลเนาะแล้วก็มีถ้าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกก็อย่างเช่นสเตปเปนวูฟของเฮอร์มันเฮสเซ่สิทธารัตถ์นะจูนาธานลิฟวิงสันซีเกิลเจ้าชายน้อยหรือถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยเด็กยังมีอีกนะพวกแบบว่าของชัยพฤกษ์ที่เขาออกเนาะ
4: ครับ
5: โลกของหนูแหวน
4: นี่ครับผมไม่ได้ทันนั้นไม่ได้ทันผมจะหลังมานั้นมา
5: ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเติบโตมากับการเป็นคนรักหนังสืออ
4: ๋อชอบอ่าน
5: ชอบอ่านชอบหาความรู้
4: ชอบอ่านแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องการเขียนนี่เขียนตั้งแต่เด็กไหมพี่ดำ
5: น้อยไม่ค่อยเขียน
4: ยังไม่
5: เริ่มตอนนั้น
4: แต่ว่าเชื่อว่าการอ่านนี่น่าจะต่อเนื่องยาวนานเลยใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: ทีนี้เมื่อกี้ฟังดูเนี่ยโอเคก็มีเรื่องแนวทั้งนิยายก็มี
5: นิยาย
4: ก็มีเรื่องเป็นนอนฟิ
5: ก
4: ชัน
5: ก็มี
4: นอนฟิกชันก็มีวรรณกรรม
5: ไม่ใช่
4: อันนี้ไม่ใช่วรรณกรรมพวกกวีนิพนธ์ก็อ่านไหม
5: ก็อ่าน
4: ก็ด้วยเหมือนกันครับมีนักเขียนในดวงใจไหมครับ
5: สาย
4: ไหนก็ได้สายไหนก็ได้มาเขียนในดวงใจ
5: ต้องยกให้สันเต็กซูเปรี
4: อ๋อครับ
5: เจ้าชายน้อย
4: คร
5: ับแล้วก็แผ่นดินของเราแผ่นดินของเราเนี่ยถือเป็นงานสารคดีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะเล่าประวัติชีวิตเขาตอนที่เครื่องบินไปตกในทะเลทรายแล้วก็กว่าจะรอดชีวิตออกมาได้ซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งของตัวกำเนิดของตัวเจ้าชายน้อย
4: ครับ
5: อ๋อแล้วแผ่นดินของเราก็ถือว่าเป็นงานสารคดีที่ทำให้เกิดแรงบันใจด้านสารคดีก็ได้นะ
4: ครับ
5: รู้สึกว่างานที่มันเป็นเรื่องราวจริงมันสามารถสร้างบทสะเทือนกับคนอ่านได้เยอะมาก
4: ทีนี้มันอย่างนี้สิคือพี่ดำเนาะเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ไปเตวุดมใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สอบเข้าวิศวะจุฬานะเรียนคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าคนเรียนคอมพิวเตอร์ในส่วนใหญ่เรียกว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องดีพอสมควรแน่นอนพวกวิศวะทั้งหลายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ชอบทางด้านพวกออกแนวแบบการเขียนการอะไรด้วยเนี่ยตอนนั้นทำไมไม่คล้ายๆว่าโอเคไม่ว่าจะเรียนมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปทางสายศิลป์ไปเรียนนิเทศหรืออะไรแบบนั้นทำนองนั้นเอง
5: คือสายศิลป์ไม่อยู่ในหัวเลยตอนน
4: ั้นขนาดนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับครับเพราะว่าเราก็ชอบแก้โจทย์เลขนะแก้โจทย์ฟิสิกส์นะม.4ก็ยังยุคผมนี่ยังม.4 ม.5
4: ครับใช่
5: แทบจะเป็นม.5เกือบรุ่นสุดท้ายอีกรุ่นนึงถึงจะม.5รุ่นสุดท้ายก็เรียนเข่งมั้งแล้วมันสมัยโน้นมันก็ไม่มี

0: ทางเลือกอื่นพอเราเรียนสายวิทย์
1: มา
0: ก็เลือกได้2อย่างหมอกับวิศวะ
1: อะไรแบบนี
0: ้ไอหมอนี่ตอนนั้นเรียนวิชาชีวะไปถึงเราก็ขี้เกียจสวบไม่ใช่เป็นคนชอบ
1: ท่องไม่ใช่ทางเรา
0: ไม่ชอบคนชอบท่องศัพท์แบบเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจำไม่ได้เลยแต่ถ้าให้แก้โจทย์อะโอเคก็เลยรู้ว่าอ่ะคงต้องไป
1: ก็เรียนวิศวะเนาะแล้วก็ทำงานวิศวะได้สักกี่ปีฮะไอ้แม่เห็นว่าทำงานทางวิศวกรรม
0: เรียนจบแล้วก็ทำวิศวะอยู่สัก3 ปี 3 ปี 3 ปี
1: ทีนี้3ปีนั้นนี่ก็ทำเรื่องทำได้อยู่แล้วแต่ว่ารู้ตัวไม่ใช่ทางเมื่อไหร่ทางเปลี่ยนขนาดนี้คือการเปลี่ยนเส้นทางนี่มันต้องมีอะไรที่แบบชัดๆมากๆขึ้นมา
0: ระหว่างนั้นเราก็เคยทำถ้าตอนอยู่มหาลัยเนาะจริงก็ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่ม.ศ.5แล้วแหละทำชมรมบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมเชิงสังคมนะครับไปสอนหนังสือเด็กสลัมไป อะไรเงี้ยสอนทำไปอัดเสียงให้คนตาบอดห้องสมุดคอฟิลสมัยนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามิติทางสังคมมันก็มีเรื่องราวที่เราคิดว่าเราก็อยากทำให้สังคมดีขึ้นในความคิดตอนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอย่างเดียว อะไรอย่างนั้นแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ยังมีโอกาสทำนิตยสารเล็กๆของท่าจุฬาเขาจะมีองค์กรส่วนกลางหรือว่าอบจ.เน
1: า
0: ะสโมสรนิสิตจุฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฝ่ายสารนิยกรก็พอดีก็หาอะไรทำนะก็เดินไปเดินมาก็ไปเจออยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเอ้ยอ่ะขอไปทำด้วยก็เขาก็มีแมกกาซีนเล็กๆที่สารนิยกรทำออกมาแจกให้กับนักศึกษาจุฬาก็มันก็เลยเป็นเหมือนไซไลน์ที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิต
1: จริงๆแล้วนี
0: ่เรื่องการทำหนังสืออะไร
1: มันอยู่ในตัวตนอยู่แล้วเพราะว่าแค่มันฉายแววมาไม่มีโอกาสก็ทำใช่ไหมไม่มีโอกาสก็ทำอย่างนั้นแสดงว่าชอบอยู่แล้วทีนี้สมมติว่าตัดสินใจลาออกมานี่ก็คงต้องเรียกว่าเด็ดขาดผลควรเนาะแล้วก็ย้ายมาเริ่มงานที่สารคดีเลยหรือเปล่า
0: ใช่คือตอนนั้นทำเรียกว่าอะไรเป็นวิศวกรทางด้านดาต้าเบสนะครับดูแลระบบฐานข้อมูลงานมันจะเริ่มซ้ำแล้วก็สมัยนั้นมันจะเป็นเมนเฟรมเนาะดูแลระบบวิศวกรใหญ่ๆซึ่งงานจะเริ่มซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราจะอยู่กับอย่างนี้ไปตลอดเลย
1: มันรูทีน
0: รูทีนอะไรเงี้ยมากๆไม่รู้ว่าถ้าตอนนี้เรามาเป็นเรียนวิศวะตอนนี้แล้วมีเจอ AI อะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนวิชาชีพอ่ะนะ
1: แต่ว่านั้นตอนนั้น
0: นี่งานมันจะแบบว่าคือตอนนี้ก็สนุกนะเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆจริงๆก็ได้เรียน AI ตั้งแต่สมัยจุฬาด้วยนะแต่ยังเป็น AIแก้อะไรนะ
1: เบื้องต้นอยู่
0: โอเคก็เลยมาเปลี่ยนลิสต์ไม่ใช่ชีวิตละในคือโลกทัศน์เรามองว่าสังคมมันมีมิติอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจก็พอดีสารคดีเขาเปิดรับก็ไปสมัคร
1: ก็สามารถอ่านนิตยสารนิตยสารสารคดีก่อน
0: ใช่เป็นแฟนนิตยสารสารคดีไปด้วย
1: รับเข้าไป
0: ใช่
1: โอ้แต่นี้เงินเดือนก็อาจจะลดลงมาพอสมควร
0: หายไปเยอะเลย
1: ครับแต่นี่ไม่เป็นไรทีนี้พอเข้าสารคดีปั๊บนี่งานแรกคืออะไรเลยแบบทางกองบรรณาธิการใหญ่ตอนนั้น
0: คือจริงๆตอนนั้นเขารับเข้าไปเนี่ยเป็นฝ่ายวิชาการ
1: วิชาการ
0: คือสารคดีเป็นแมกกาซีนที่เสนองานแนวสารคดีซึ่งหมายถึงว่าเป็นการนำจะมีคำอธิบายอันหนึ่งนะที่สมัยนั้นนิยมใช้กันคือเป็นสารคดีคือรอยต่อระหว่างงานวิชาการกับงานวรรณกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามแบบนึงแล้วก็คราวนี้มันก็เลยหมายความว่าการเขียนสารคดีเนี่ยสมัยก่อนนะก็ต้องอิงกับข้อมูลแล้วก็ถ้าเราต้องการเรื่องสดใหม่มันก็จะมีเรื่องที่นักวิจัยหรือนักวิชาการเขากำลังค้นคว้า
1: อย
0: ู่
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาก็ต้องการคล้ายๆคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่ากองบกที่อยู่ในสารคดีจนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาทางสายศิลปศาสตร
1: ์
0: เป็นหลักอะไรอย่างนั้นนะเรามาจากสายวิทย์ก็เลยได้โอกาสเข้าไปช่วยเสริมกำลังทางด้านนั้น
1: เดี๋ยวไปคุยกับนักวิจัยคุยกับทางด้านนี้จะเรียกว่ารู้เรื่องได้เร็วหน่อยจะประเด็นได้เร็วขึ้นมาเป็นข้อมูลดิบให้กับทางผู้เขียนสารคดีอย่างนั้น
0: ใช่หนึ่งมาเป็นข้อมูลดิบเป็นรอยต่อว่าเฮ้ยมีนักวิจัยเขากำลังทำเรื่องนี้อยู่นะแต่ทีมสารคดีไปจะไปต่อไหมต่อยอดมาทำเป็นสกู๊ปใหญ่ไหม
1: ครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่นี่ต้องมีแค่รุ่นพี่ประกบไปไหมเหมือนในการที่ไป
0: โอ้ไม่มีเลย
1: ไม่เดียวเลยครับโอเค
0: เรียกว่า
1: ต้อง
0: สมัยนั้นก็คือว่าหัวหน้าเขาก็ให้ลงทำงานเลย
1: ไปคุย
0: ไปเลย
1: ท่านนี้ไปเอาเรื่องข้อมูลนี้เรื่องนี้มาต้องไปถ่ายภาพด้วยไหมครับหรือมีช่างภาพอีกคน
0: ส่วนใหญ่จะมีช่างภาพ
1: เพราะงั้นก็จะหนักไปทาง
0: คอนเทนต์
1: บนคอนเทนต์นะเรียงทีนี้แน่นอนว่าพอเริ่มการแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ปล่อยให้เขียนหรือเปล่าเดาว่าอย่างนั้นนะหรือเขาบอกว่าคุณไปลุยมาเลยแบบลองร่างมา
0: ลุยเลย
1: เหรอครับ
0: ลุยเลย
1: โอเค
0: เพราะว่าจริงๆเราก็มีอาจจะไม่ได้เขียนเยอะแต่เราอ่านเยอะพอเริ่มลงมือเขียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เขียนได้
1: ต้องถามพี่ดำ

0: ปกติเนี่ยไม่ว่าใครนะต่อให้เป็นบรรณาธิการเองเนี่ยพอถูกอีกคนหนึ่งบรรณาธิการเนี่ยอาจจะแดงเถือก
1: ใช่
0: คนเด็กสมัยนี้จะไม่รู้จักว่าแดงเถือกคือแดงเถือกแปลว่าเขาใช้ปากกาแดงมาแก้เราแก้นั่นแก้นี่รวมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่แดงเถือกนี่อันตรายกว่าเพราะว่าแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องเลยยืนโยงกันกลับไปเลยโดนเยอะไหมครับช่วงแรกโดนบรรณาธิการที่แก้เยอะไหมหรือว่า
2: ก็เยอะครับเยอะครับเพราะว่าเราก็เรียนรู้จากนั้นแหละแล้วก็ได้ฝึกตั้งแต่ทำพิสูจน์ลักษณ
0: ์ครับ
2: เพราะว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายวิชาการก็เริ่มมาทำเรียกว่าทำพ็อกเก็ตบุ๊กทำหนังสือที่เป็นเล่มพิเศษแยกออกมาจากตัวสารคดี
0: ครับ
2: ก็เลยเริ่มเกิดตัวสำนักพิมพ์สารคดีขึ้นมา
0: ครับ
2: เรียนรู้เรื่องการพิสูจน์ลักษณ์การเป็นบรรณาธิการเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอะไรต่างๆก
0: ็ทั้งระบบเลย
2: ทั้งระบบ
0: ตอนนั้นบรรณาธิการคือใครนะครับ
2: พี่แอนฮะสุดาราสุจฉายา
0: คนแรกเลย
2: ใช่
0: แรกต่อมาเป็นพี่จอบคุณบัญชัย
2: ตอนที่ครับอันนี้ตัวสำนักพิมพ์
0: สำนักพิมพ์อ
2: ันนี้ถ้าตัวนิตยสารเนี่ยคนแรกคือพี่สุชาดาจากพิสูจน
0: ์อ๋อครับ
2: ผมเข้าไปก็พอดีรอยต่อแกอยู่ประมาณสัก 5-6 เดือนก็ออกพอดีก็เป็นพี่จอบ
0: คุณชัยก็มา
2: วันชัยตันติยาพิจักเป็นบรรณาธิการคนที่2
0: ครับ
2: พี่จอบก็อยู่สัก20ปี
0: ครับ
2: ผมก็มาสวมต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆก็อยู่ทำงานฝ่ายวิชาการแล้วก็มาเป็นสำนักพิมพ์สารคดีจริงๆฝ่ายวิชาการเนี้ยก็อย่างที่ว่ามันยังทำงานร่วมกับตัวกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีอยู่เวลามีประชุมผมก็เข้าประชุมร่วมตลอดเวลาหลายๆครั้งว่าเอ๊ะเขากำลังทำอะไรจะทำเรื่องนี้ต้องการข้อมูลแบบไหนมาซัพพอร์ต
0: ผมหยิบหนังสือมาเล่มนึงตอนที่พี่ดำอายุ60เนาะ ซึ่งจริงๆผ่านไปไม่นานนี้นะฮะนั่นเนี่ย we are clouds we are wind we are stardust เนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นรวมเรียกว่าสารคดีบทความสารคดีนะจากที่พี่ดำมาแล้วก็แน่นอนพี่ดำทำมากกว่านี้แต่เลือกไฮไลท์มาแน่นอนว่าการที่จะทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยพี่ดำก็ต้องเลือกแล้วแหละทีนี้เรื่องแรกที่เปิดขึ้นมาเลยเป็น cradle of mankind คืออู่อายุธรรมมนุษย์เลยอย่างเงี้ยนะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องสะท้อนอะไรบางอย่างวิธีคิดว่าพี่ดำมีความผูกพันอะไรกับเรื่องมนุษยชาติอะไรต่างๆพวกนี้คร
2: ับ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็สนใจเรื่องจริงๆสนใจเรื่องกำเนิดมนุษยชาติสนใจเรื่องดาวสนใจเรื่องเมฆท้องฟ้าสนใจเรื่องก็เยอะสนใจหลายอย่างนะเรื่องทางธรรมชาติอะไรด้วยคราวนี้กำเนิดมนุษย์มันก็เป็นปมที่ปริศนาใหญ่ของมนุษย์เน
0: า
2: ะ
0: ว่าเรามาจากไหน
2: เรามาจากไหนจุดเปลี่ยนของการเป็นมนุษย์นี่มาจากไหนงั้นตอนนั้นก็มีโอกาสว่าเขาก็เชิญสารคดีไปทำงานสารคดีด้วยที่แอฟริกาของสถานทูตแอฟริกาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็เลยไปนะตัวสกู๊ปนี้ก็เลยได้ทั้งเขียนแล้วก็ถ่ายภาพเองด้วย
0: ครับภาพพวกนี้นี่ที่ถ่ายรู้เรียกว่าชนเผ่าต่างๆนี
2: ่ใช่
0: นั่นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: พี่ดำถ่ายเองเลย
2: ใช่
0: ครับทีนี้ง่ายการสื่อสารเพราะว่าคนกลุ่มนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องมีล่าม
2: จะมีล่าม
0: มีล่ามใช่มีล่ามเพราะเขาภาษาถิ่นของเขา
2: ใช่
0: ครับมีล่าม
2: คนหนึ่งอันนี้จุดเล่มนี้เรื่องนี้ที่ชอบเพราะว่าความตั้งใจแรกก็คือเราจะไปที่หลุมขุดฟอสซิลของมนุษย์นะครับถ้าจำไม่อาจจะจำไม่ชัดนะฮะแต่ว่าเป็นหลุมที่สำคัญหนึ่งซึ่งทำให้ที่เคนยาเนี่ยเขาคล้ายๆประกาศว่าเขาเป็นคือแข่งกันเขาแข่งกันอยู่นะ
0: จุดเริ่มต้นใช่ไหม
2: จุดเริ่มต้น
0: จุดเริ่มต้นใช่ไหมเพื่อน
2: แต่ละประเทศ
0: ใครจะ
2: เขาแข่งกันอยู่
0: ใครจะเป็น
2: แพ้เคนยาเขาก็มีว่า
0: เขาเคลม
2: คุณต้องมาดูหลุมนี้อะไรนะแต่พอเราไปถึงเนี่ยเราเข้าดูไม่ได
0: ้
2: เพราะว่าเหมือนมีการติดต่อที่ไม่แมทช์กันนะก็เลยเข้าไม่ได้งั้นไอเวลาทำงานสารคดีอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากไปทำเรื่องนี้แต่จริงๆมักจะไม่ได้งั้นพอไปถึงหน้างานเราก็ต้องเอ๊ะแล้วเดี๋ยวจะเขียนเรื่องอะไรแล้วล่ะเพราะว่า
0: สิ่งที่ตั้งใจไว้ดู
2: ไม่ได้ดู
0: มันไม่ได้แล้ว
2: อะไรประมาณนั้นเขาก็มีเรื่องราวของชนเผ่าที่บอกเนี่ยแต่คือแต่ละชนเผ่าเนี่ยเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าโบราณมากแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเหลือแค่ 2-300 คนเท่านั้นเองตัวชาติพันธุ์ของเขาที่เหมือนกับว่ายังมีอะไรมีวัฒนธรรมประเพณีการสร้างบ้านการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเขาเหลืออยู่กันไม่กี่คนนั่นเองก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จริงๆมันสะท้อนความเป็นมนุษยชาติด้วย
0: แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากด้วยอย่างที่พี่ไปเนี่ยแน่นอนเขาพูดคุยได้มีภาษาพูดแต่ว่ามีตัวเขียนไหมเท่าที่จำได้
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีด้วยใช่ไหมไม่มีด้วยเพราะในการจะส่งต่อความรู้เขาในการคุย
2: ใช่แต่เขาจะมีภาษามีการร้องเพลงอย่างที่เห็นให้ดูมีเพลงที่เขาร้องบทเพลงการเต้นไอ้เต้นถ้าเราเคยดูสารคดีแบบแอฟริกาเขาจะเต้นกระโดดดึกๆแล้วก็การออกเสียงนี่จะเป็นการออกที่ออกมาจากคอแล้วมันรัวๆๆเป็นแบบพิเศษนะ
0: ผมนึกออกเพราะว่าอย่างนี้ผมเคยตอนนั้นแบบว่าตอนที่เรียนอยู่ระดับปริญญาตรีเนี่ยมีโอกาสได้ว่าอย่างนี้ไปค่ายอันนึงในต่างประเทศ

0: แล้วก็เจอเพื่อนหลายชาติมากเลยโอเคถ้าเป็นเพื่อนพวกฝรั่งอะไรเราก็ฟังเขาได้มากพอสมควรเนาะอะไรแบบน
1: ี
0: ้แต่มีเพื่อนมาจากทางแอฟริกาบอกชื่ออะไรปั๊บเขาพูดชัดเจนเลยเขาบอกว่ายูออกเสียงไอไม่ได้หรอกแล้วเขาออกเสียงให้ฟัง
1: ไม่ได้จริง
0: ครับไม่ได้จริงไม่ได้จริงเป็นเสียงที่เราไม่คุ้นเคยจริงออกไม่ได้ครับ
2: แล้วก็จะมีไอ้สร้อยคอลูกปัดซึ่งโมโหลานมากนะฮะที่เขาใส่เนี่ยถ้าเราไปสืบค้นเนี่ยลูกปัดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมที่มาจากอาหรับมีอะไรต่างๆมีการเดินทางของพวกลูกปัดนี้กว่าจะเข้ามาม
0: ันมีเรื่องราว
2: มีเรื่องราวเรื่องราว
0: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเลยนะ
2: ใช่แล้วยังเชื่อมกับการเดินทางของคนการค้าขายทำมาค้าขายทางเรือระหว่างแอฟริกากับภูมิภาคอื่น
0: ๆครับ
2: จนเกิดเป็นอะไรวัฒนธรรมที่หลอมรวมกันอยู่ตรงนั้น
0: เป็นเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงเลยจริงไม่แพ้ไอ้จุดเริ่มต้นในซ้ำไปเพราะนี่เป็นเรื่องที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะมีชีวิตตัวตนจริงๆด้วยความสนใจที่หลากหลายพี่ดำก็เลยแบบเจาะลึกเรื่องนี้ทีนี้ใช้เวลาตรงนั้นประมาณเท่าไหร่สมมติว่าอย่างกรณีเรื่องที่โอเคไปแอฟริกาแล้วต้องไปอยู่กับชนเผ่าสักพักนึงเพื่อจะพูดคุยกับเขาแล้วก็สืบเสาะต่างๆเนี่ย
2: ก็กลับมาพูดถึงตอนกลับมาเนาะจริงๆพอไปตรงนู้นน่ะก็โชคดีว่าเจ้าหน้าที่สารทูตเขาก็อำนวยความสะดวกเยอะก็พาเราไปห้องสมุดไม่ใช่ไปร้านหนังสือ
0: หนังสือ
2: ไปร้านหนังสือก็เลยไปร้านหนังสือแล้วก็ไปด
0: ูข้อมูลส่วนนึง
2: ใช่ก็ช็อปเลยช็อปหนังสือที่เกี่ยวกับว่าชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างมีประวัติความเป็นมายังไง
0: แต่ว่าได้พูดคุยกับบางคนผ่านล่ามด้วยใช่มั้ย
2: ด้วย
0: ต้องเป็นพวกผู้นํามั้ยฮะที่ว่าหลักสูตรทํางานแบบนี้
2: ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็ต้องคุยกับก็จะมีคล้ายๆผู้ใหญ่ที่อยู่ประจําหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนนึงที่น่าสนใจเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับไปบ้านเกิดแล้วก็ทำรีสอร์ทที่อยู่ตรงนั้น
0: ครับ
2: คือจริงๆที่เนี่ยแม้ว่าจะมีหลายชนเผ่าแต่ละชนเผ่านี่ฆ่ากันด้วยนะครับเพราะว่าเขาแย่งสมบัติแย่งอูดแย่งน้ําแย่งอะไรกันซึ่งมันเป็นข้อจํากัดของทรัพยากร
0: แย่งชิงทรัพยากร
2: แต่เขาก็แย่งชิงทรัพยากรกันงั้นก็เลยเกิดไอ้เทศกาลที่เราไปถึงเนี่ยเพื่อที่จะให้แต่ละชนเผ่าอ่ะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ลดการต่อสู้กัน
0: ครับ
2: อันนี้ก็เลยเป็นเทศกาลที่สําคัญอันนึงเพราะว่าเป็นการลดความขัดแย้งภายในประเทศของแต่ละชนเผ่า
0: ครับ
2: ครับแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาเปิดรีสอร์ทโดยเอาคนแต่ละชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเทอร์คาน่าเลนดิเล่จำชื่อไม่ได้หลายชื่อมากที่มาแต่ละชนเผ่าเนี่ยมาทำงานอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
2: ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละว่าอยากให้ประเทศของเขาหรือภูมิภาคของเขาตรงเนี้ยอยู่กันอย่างสันติแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าไปได
0: ้ครับโหนี่เป็นเรื่อง น่าสนใจมากเลยคือไปหาเรื่องหนึ่งแต่ได้เรื่อง
2: ได้
0: มาแถมมันซึ่งเยอะกว่าขึ้นอยู่ความสนใจของเราแต่ในที่สุดมันก็ต้องมีคอนเนคชั่นนี่เนาะต้องมีสถานทูตมีอะไรต่างมาช่วยเหลือใช่มั้ยครับ
2: ใช่
0: นี่คือเรื่องถ้าดูเรื่องอื่นในเล่มนี้อ่ะดูเรื่องนี้ให้จบเลยก็ได้นะครับพี่ดำจะสนใจเรื่องที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เยอะเนาะตั้งแต่มนุษย์ในอดีตใช่มั้ยแต่ว่าโอเคก็ทำมันปัจจุบันแหละที่สะท้อนอดีตด้วยนะครับเรื่องของแสงเรื่องของพวกดาราศาสตร์ต่างๆแล้วไปจบด้วยเรื่องคล้ายๆกับเป็นอนาคตมนุษยชาติเลยใช่ไหมเฮ้ยเราจะทำลายล้างหรือทำตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยทำนองนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: คร
2: ับเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องสำคัญของปัจจุบันเนาะไม่ว่าเราจะเจอยิ่งปัจจุบันเราเจอเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาการทำลายธรรมชาติต่างๆซึ่งก็จะมีเรื่องนึงที่เขียนไว้จริงๆก็ลงในสารคดีนั่นแหละครับว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราแก้ไม่ได้ในระดับนานาชาติต้องยอมรับว่าเราแก้ไม่ได้แล้วก็เป้าหมายที่เราพยายามจะ
0: 1.5
2: เซลเซียสมันไม่ได้2อะไรเงี้ย
0: 1.5 นี่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เริ่มเขาจะว่า
2: ทุกคนก็จะเริ่มรู้สึก
0: ยอมรับ
2: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราหลอกตัวเองมาตลอดเวลา
0: ครับผมชอบคำนั้นเลยพี่ดำคืออันนี้จะเล่าพี่ดำฟังนี่นะผมทำรายการยูเรกาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ทำงานผมก็จะบอกเลยว่าไอ้เรื่อง climate mitigation เนี่ยมันเผาลดใช้พลังงานหมุนเวียนลดการทำไปเลยต้องทำอยู่แล้วแต่จริงๆตรงนั้นทำเพื่ออะไรรู้ไหมทำเพื่อที่ค้าขายได้เพราะว่ากฎระเบียบทางการค้าเนี่ยมันระบีบไว้ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณนั่นไปไหนแต่สิ่งที่ต้องทำไม่แพ้กันก็คือ climate adaptation เพราะว่ามันเปลี่ยน
2: แล้ว
0: เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับโอเคทีนี้สมมติมองในแง่ของการทำเรียกว่าสารคดีในมุมอื่นเนาะนอกจากพี่ดำจะสร้างคอนเทนต์นะฮะจากการที่ไปลงพื้นที่เองนะครับไอการสร้างคนรุ่นใหม่นี่สำคัญเหมือนกันเอาสมมติว่ามองสองระดับนะครับการสร้างทีมก่อนทั้งทีมในกองบกนะครับกับอีกระดับนึงคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบงานแล้วสืบสานงานเราต่อไปนี่นะครับมันจะมีค่ายสารคดีนะครับเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าเรื่องได้ก่อนแล้วกันในทีมเนี่ยพี่ดำมีวิธีการที่จะกรูมหรือว่าจะให้เขาเรียนรู้ยังไงนะครับ
2: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าตัวแมกกาซีนเนี่ยความอยู่รอดของแมกกาซีนในสมัยก่อนอยู่ได้ด้วยโฆษณา

0: นะครับแล้วก็งานคอนเทนต์ถ้าพูดในแง่คอนเทนต์เนี่ยจะเป็นวาไรตี้คาแรคเตอร์ของแมกกาซีนนะฮะซึ่งมันออกรายเดือนเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นคล้ายๆพื้นที่สื่อสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนแล้วก็อยู่ในกระแสของสังคมตอนนั้น
1: จับประเด็นสังคม
0: จับประเด็นสังคม
1: เอามาลงลึกให้มากกว่าที่คนเขาเห็น
0: ก็จะเป็นแมกกาซีนแต่คราวนี้พอโลกออนไลน์มาปุ๊บพื้นที่เนี้ยการทำฟังก์ชันเนี้ยมันถูกออนไลน์ยึดครองไปแล้วเพราะว่าเร็วกว่าเยอะทุกนาทีทุกวินาทีคอนเทนต์มันถูกป้อนเข้ามานะครับแล้วก็ใครก็เป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ
1: ใครก็ได้นี่มีทั้งบวกและลบอยู
0: ่เราสามารถทุกคนก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้หมดอะไรเงี้ยคราวนี้แมกกาซีนจะอยู่รอดได้ยังไงประเด็นแรกก็คือว่าก็เริ่มปรับเรื่องของการเป็นเรียกว่าเป็นธีมนะครับแต่ละฉบับอะของเราก็จะเป็นธีม1ธีมนะครับแต่ละธีมเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้นะครับก็จะลงลึกกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวลองเปิดอย่างเซตนี้ก็เป็นเซต1ที่จับกระแสแล้วก็ทำเรื่องโลกร้อนอย่างที่พูดถึงไปหรือว่าดิฟเทคโนโลยี
1: ครับดิฟเทค
0: หรือว่าเรื่องของการไปอวกาศอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเจาะลึกเริ่มขยับมาแล้วอย่างนี้ว่าแต่ละเล่มไม่ใช่วาไรตี้แล้วถ้าเป็นตะกอนในสารคดีเล่มหนึ่งอาจจะมีเรื่อง
1: ความ
0: ประเพณ
1: ี
0: เร
1: ื่
0: อง
1: ห
0: นึ่งเป็นสัตว์สักเรื่องหนึ่งเป็นสังคมสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหลากหลายอยู่ในน
1: ั้
0: น
1: แต่ถ้าเราเป็นธีมปั๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนังสือเล่มเหมือนกันเนาะในแง่นั้นเพียงแต่ว่าจุดแตกต่างมันคือว่าหนึ่งคือภาพสวยกว่าแน่นอนอันนี้ชัดเจนแน่นอนด้วยความที่ทำเป็นรูปเล่มขนาดใหญ่นะครับสองคือมันอาจจะมีความสดใหม่ในบางอย่างเพราะว่าทำในช่วงเดือนนั้นแล้วเก็บเรื่องใหม่ๆมาได้มันมีจุดอื่นแตกต่างหนังสือไหมครับเพราะว่าดูแล้วมันคล้ายๆกับว่าหลังจากวาไรตี้มาเนี่ยมันเริ่มเป็นธีมคือโฟกัสกับบางเรื่องที่ต้องการจะเน้นแล้วเป็นเรื่องสำคัญคิดได้ยัง
0: ก็เรียกว่าบุกซีนแล้วกันท่านใช้คำว่าบุกซีนจุดแตกต่างก็อาจจะเป็นว่าคือถ้าเป็นหนังสือปกติจะเขียนด้วยคนๆเดียวแต่นี้ก็ถือว่ายำรวมพลังรวมพลังของหลายๆนักเขียนได
1: ้ตามความชำนาญเฉพาะทาง
0: กำลังเฉพาะทางมาช่วยกันคอนทริบิวต์คอนเทนต์ในมุมของตัวเอง
1: แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วย
0: บทสัมภาษณ์ด้วย
1: ปกติหนังสือจะไม่เคยมีจะมีบ้างบางเล่มที่แต่ว่ามักจะเป็นการเอารวบรวมมาจากที่อื่นอีกทีนึงมันจะไม่มีหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะไปสัมภาษณ์คนน้อยมากเลยเป็นมีเหมือนกันแต่น้อยมาก
0: ก็จะเป็นลักษณะเด่นตรงนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ความลึก
0: ความลึก
1: ความลึกแน่นอนความลึกนี่ครับผมแค่ถามพี่ดำกันด้วยว่ากรณีของไอ้โลกออนไลน์ปัจจุบันที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยครับก็มีที่บอกมีทั้งบวกกับลบบวกคือแบบโอ้โหทุกคนก็เอาปลดปล่อยพลังตัวเองออกมาแต่ว่าในแง่ที่อย่าเรียกว่าลบเลยในแง่ที่ต้องระวังก็คือว่าการตรวจกรองข้อมูลเนี่ยง่ายๆอันชัดเจนมากคือระบบบรรณาธิการหายไป
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับหายไปพี่ดำช่วยคอมเมนต์ตรงนี้หนึ่งว่าผมเองเนื่องจากว่าทำงานทั้งงานเขียนงานสื่อแล้วก็บรรณาธิการด้วยส่วนหนึ่งในชีวิตในประมาณ20กว่าปีเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนึงพี่ดำช่วยคอมเมนต์ในนะมืออาชีพดีกว่าครับ
0: คือพอไม่มีพอนักเขียนไม่มีคนเรียกอะไรคนดูให้อีกทีนึงเนี่ยโอกาสที่จะผิดอ่ะสูงซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ตัวนิสารชคดีระวางมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือจะต้องมีระบบบรรณาธิการเป็นบรรณาธิการต้นฉบับนะครับที่จะคอยดูคอยเช็คถ้าเผื่อว่ามีคำถามว่าทำไมนักเขียนตรงนี้แล้วหรือว่าข้อมูลตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็จะย้อนกลับไปที่นักเขียนให้ไปทวนอีกทีหนึ่งว่าร ีเช็คว่าถูกไม่ถูกนะครับหรือบางในแง่มุมเรื่องของจริยธรรมเนาะบางทีเขียนเอ๊ะมันจะไปกระทบใครไห
1: ม
0: อะไรเงี้ยบรรณาธิการจะช่วย
1: ถูกฟ้อง
0: ช่วย
1: ใช่ใช่ใช่อะ
0: ไรเงี้ยช่วยกันกรองท่านนิดนึงก่อนว่ามันอาจมีปัญหาไหมคราวนี้ในอีกมุมหนึ่งงานของภาพก็สำคัญนะครับงานของภาพนิยสารสารคดีเป็นนิยสารแรกๆของเมืองไทยที่เราเน้นช่างภาพการถ่ายทอดด้วยภาพที่เป็นแนวสารคดีแล้วก็ทั้งหมดมันก็คืองานเขียนคนไทยถ่ายภาพโดยคนไทยก็คือความเป็นสารคดีอันนึงคือเราเน้นการครีเอทงานโดยคนไทยจริงๆนะครับอันนี้ย้อนต้องย้อนไปว่าสมัยก่อนนิยสารส่วนใหญ่งานสารคดีส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลนำมาจากต่างประเทศแล้วก็แปลออกมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดมิติของพื้นที่หรือสิ่งสำคัญที่อยู่ในเมืองไทยเอง
1: ครับ
0: ชุมชนต่างๆประเพณีต่างๆที่ต้องเข้าไปเจาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนไทยทำคอนเทนต์ของเราเองเราก็ต้องเข้าไปเจาะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะก็นำมาเสนออ
1: ย่างพี่ดำทำงานมานี่แบบว่ามีเบนช์มาร์กแบบโอ้เราต้องระดับ NG ไหม National Geographic แต่ว่าเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยแต่เรามีคนคอนเทนต์ต่างประเทศได้
0: จริงๆสมัยนู้นสมัยเริ่มเนี่ยมันก็มีแมกกาซีนหลายอันที่เป็นต้นแบบ NG ก็อัน

0: ึ่งแล้วก็ยังมีไลฟ
1: ์ครับ
0: มีไลฟ์ด้วยมีผมไม่ได้อีก 2-3 อันนะที่คล้ายๆทีมเริ่มต้นบุกเบิกเขาก็ใช้เป็นต้นแบบอันหนึ่งงั้นเรื่องไลฟ์สมัยก่อนภาพถ่ายเชิงข่าวนี่สวยมากนะครับก็เป็นต้นแบบหนึ่งของงานสารคดีงั้นจะบอกว่าคือภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยถ่ายมาพันรูปจริงๆล่ะจะเลือกเหลือรูปเดียวนั่นคือหน้าที่ของบรรณาธิการภาพแต่ถ้าช่างภาพเป็นคนเลือกอาจจะไม่ได้เลือกรูป
1: นี้ก็ได้
0: รูปนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะไม่ดีเท่าบรรณาธิการภาพเป็นคนเลือกเพราะว่าบรรณาธิการภาพจะเรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่คัดเลือกรูปแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะ
1: ที่สร้างอิมแพคแล้วก็มาสื่อสารโดยตรง
0: รู้ว่ารูปนี้จะสื่อสารใช่ไม่ใช่งั้นพอมันประกอบกันทั้งตัวเรื่องงานภาพแล้วก็งานออกแบบของตัวนิสสารสื่อคดีซึ่งทำไงให้มันไม่ผมใช้คำหนึ่งสมัยที่เข้ามาเป็นบรรณาการที่เรียกว่าลุกยังก็คือว่าทำไงให้มันยังดูทันสมัยอยู่เสมอมันจะมีช่วงนึงที่แมกกาซีนเนี่ยของสารคดีเนี่ยจะเทคเยอะมากเน้นเรื่อง
1: คอนเทนต์
0: เยอะภาพจะไม่ค่อยทำงานก็พอมาถึงสมัยที่ผมเป็นบรรณาธิการปุ๊บก็เริ่มปรับสัดส่วนตรงนี
1: ้ครับ
0: ให้มีการใช้ภาพแล้วก็ตัวกับเกือบตัวเรื่องเนี่ยสมดุลมากขึ้น
1: ครับ
0: เป็นการเรียกว่าตอบสนองยุคสมัยใหม่ที่คนอ่านรู้สึกว่าดูมากขึ้นมากกว่าอ่าน
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งการอ่านนะ
1: ครับ
0: แต่เพราะว่าเบสน้ำหนักให้มัน
1: นี่นั่นคือเรียกว่าการเทรนคนในกองบกเนอะให้ต้องเรียกว่าทำงานตามฟังก์ชันตัวเองไปอย่างนี้คือว่ามองกว้างออกไปที่ผมถามว่าไอ้ที่ไปจัดค่ายสารคดีต่างเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเรานำเอาประสบการณ์นี้ไปได้ยังไงเพราะว่าโอ้โหบางทีการทำงานมาร่วม20ปี30ปีพวกนี้นะแล้วว่าบางคนอายุ10กว่าปีเนี่ยที่กับเป็นมือใหม่หน่อยนะครับการสอนด้วยค่ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่การจำลองหรือเปล่าอันนี้ถามแค่นึงว่าจำลองช่วงหนึ่งซึ่งมันจะเก็บแก่นสาระไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเก็บรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามนะผมย้อนนิดหนึ่งว่าสำคัญที่พอเล่าเรื่องธีมว่าพอทำธีมเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่มีใครคนใดหนึ่งที่จะรู้ว่าเรื่องราวไหนน่าสนใจงั้นมันจะเกิดการแชร์การประชุมในกองสารคดีเนี่ยจะสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจะต้องมาแชร์กันว่าเรื่องอะไรน่าสนใจอยู
1: ่มุมมองแล้วดีเบตกันใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่านักเขียนแต่ละคนเนี่ยจุดสำคัญคือนักเขียนเนี่ยได้ลงพื้นที่พอเขาลงพื้นที่เนี่ยเขาจะไปเห็นแง่มุมต่างๆเรื่องราวอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เราไม่สามารถเห็นได้บนอินเทอร์เน็ตนะจนกว่าเราจะไปลงพื้นที่แล้วไปเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เขามีทำอย่างนี้อยู่ด้วย
1: ครับ
0: พวกนี้มันเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ต้องมาแชร์กันในกองเพราะฉะนั้นการทำงานของกองพิจารณาคดีคือเราต้องมาประชุมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีการเรียกว่าอะไรทำช่วงหลังก็ใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโหวตเรียกว่าโหวตปกนะฮะ
1: ครับ
0: พอถึงนี่ก็จะใกล้แล้วเดือนกันยาตุลาเนี่ยเราจะเริ่มระดมสมองกันแล้ว
1: ครับ
0: ประชุมแล้วก็คัดเลือกที่เรื่องที่น่าสนใจที่คิดว่าคนจะสนใจ
1: ครับ
0: ในช่วงปีต่อไปเนี่ย
1: ผมเห็นการแพลนเนี่ยก็คือแพลนทุกเดือนใน1
0: ปีเลย
1: 1ปีเลย12เรื่องแต่แน่จริงแล้วนะว่าก่อนมาเป็น12เนี่ยมันก็ต้องมากกว่า12
0: มากกว่า12
1: มันประมาณเท่าไหร่ฮะมันหดมาเหลือสุดท้ายคือว่าถูกตัดยัง
0: ถ้าในวงประชุมนี้อาจจะเป็น20กว่าเรื่องเลย
1: คือสัก2เท่า
0: ใช่แล้วก็จะถูก
1: เ
0: คลียร์ออกจะเหลือประมาณสัก10กว่าแล้วก็ไม่ทํา
1: อย่
0: างเงี้ยฮะใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหวตอีกทีนึง
1: ครับ
0: แต่ก็มีการจัดเฟอร์ตี้อย่างที่ถามก็คือว่าเอ๊ะอันนี้เราเก่งว่าน่าจะขายดีมาก
1: ๆครับ
0: อะไรเงี้ยมีกระแสอยู
1: ่ครับนั่นคือการเลือกธีมเนาะ
0: เลือกธีม
1: ทำเพื่อให้ได้คุณภาพของงานนะครับในตอนแรกนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าคุยกันในเรื่องของกระบวนการทำงานเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกว่าลึกลงไปกว่านี้อีกเช่นอย่าง AI นะครับเข้ามาเรียกว่ามีส่วนในการที่จะทำงานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับกับพี่ดำหรือคุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ดำมีติดอยู่นะครับแล้วอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการสื่อสารนะครับผ่านงานด้านสารคดีนะครับในมิติต่างไม่ว่าจะเป็นวารสารหนังสือหรือว่าการทำพวกสารคดีที่เป็นคลิปอะไรต่างนะครับหรือแม้แต่การจัดค่ายนะครับพบกันใหม่ในยุทธการตอนหน้านะครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: Sci-Fi ทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio

0: กว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

หนุ่มสาวที่ยังไม่เจนต่อวิถีชีวิตอันยุ่งยากในโลกพากันละทิ้งศาสนาโดยอ้างว่าที่ไม่นับถือศาสนาก็เพราะศาสนาเป็นของล้าสมัยไม่ก้าวหน้าไปกับโลกวิทยาศาสตร์ที่กำลังเจริญอยู่เขาหารู้ไม่ว่าเยาวชนควรยึดถือความเจริญทั้งทางโลกวัตถุและหลักปฏิบัติทางศาสนาควบคู่กันไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนคาเบียนวันที่4ตุลาคม2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตนะคะวันนี้มีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Austin Powers ค่ะเป็นหนังตลกนะคะเกี่ยวกับสายลับค่ะหนังของสหรัฐอเมริกานะคะ Austin Powers International Man of Mystery ค่ะหนังปี1997นะคะแล้วก็ต่อมาก็มีภาคต่อในปี1999นะคะ Austin Powers The Spy Who Checked Me ค่ะสายลับลับๆล่อๆนะคะนี่ก็เป็นหนังแนวหนังแนวตลกนะคะซึ่งก็เป็นหนังที่ผลิตแล้วก็เขียนบทโดยไมค์ไมเออร์สค่ะรับบทเป็นตัวหลักแล้วก็ดร.อีวิลด้วยนะคะกำกับโดยเจโรจแล้วก็จัดจำหน่ายโดยนิวไลน์ซินีมานะคะเป็นภาพยนตร์ล้อเลียนแล้วก็มีตัวละครมากมายรวมไปถึงเจมส์บอนด์แล้วก็เจสันคิงนะคะแล้วก็ได้รวมเอาองค์ประกอบอื่นๆของวัฒนธรรมสมัยนิยมเข้าด้วยกันเนื่องจากเป็นไปตามภารกิจของสายลับอังกฤษที่จะโค่นล้มศัตรูของเขานะคะตัวละครของ Powers ก็แสดงถึงต้นแบบของ Swinging London ในทศวรรษ1960ด้วยการสนับสนุนจากเรื่องของความรักที่เสรีการใช้ความรู้สึกที่คลุมเครือหรือว่าในสไตล์ของการแต่งกายที่โดดเด่นเป็นอังกฤษนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างความสนุกสนานโดยพอเรื่องที่ดูเหมือนเชิงเสียดสีนะคะแล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สายลับในทศวรรษ1960นะคะคือเป็นเรื่องของจอมวายร้ายตัวฉกาจอย่างดร.อีวิลวางแผนที่จะรีดไถเงินจำนวนมหาศาลจากรัฐบาลหรือว่าองค์การระหว่างประเทศแต่กลับถูกขัดขวางโดยฝ่ายอำนาจอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็การขาดประสบการณ์ในชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมของเขาในช่วง1990ค่ะใน Austin Powers นะคะ International Man of Mystery ก็ออสตินและก็ดร.อีวิลนะคะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นหลังจากถูกขังอยู่ในระบบกันสะเทือนแบบไครโอนิกนะคะเป็นเวลาถึง30ปีค่ะแล้วก็ออสตินพาวเวอร์ The Spy Who Checked Me แล้วก็ออสตินพาวเวอร์อินโกเมมเบอร์นะคะก็มีการนำเสนอองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในช่วงในช่วงยุค60กับ70นะคะอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอการเดินทางข้ามเวลาเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับวางแผนแล้วก็เจาะจงใจมองข้ามความไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็มีเป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าดูไปเรียกเสียงฮาไปแล้วก็มีเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ทางรายการนำมาเสนอนะคะจากเพลงแรกก็คือเพลงที่ชื่อ So Boss Nova นะคะอันเป็นผลงานของ Quincy Jones แล้วก็วงออเคสตราของเขานะคะปล่อยออกมาในปี1962ค่ะเพลงยอดนิยมนะคะที่แต่งแล้วก็นำเสนอครั้งแรกโดย Quincy Jones นักดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Big Band Boss Novaในปี1962นะคะกับค่าย Mercury Records ค่ะซึ่งคุณชิจอนส์ก็เล่าเอาไว้นะคะว่าเขาใช้เวลา20นาทีในการแต่งเพลงนี้ซึ่งมีเสียงของคุยก้าเด่นชัดนะคะแล้วก็โรแลนด์เคิร์กก็เดี่ยวคลุยขณะที่

อินโฮก็คือลาโลชิฟรินนะคะมาเล่นเปียโนคริสไวท์เล่นเบสนะคะแล้วก็รูดี้เขาเล่นกลองรวมไปถึงเจอโรมริชาร์ดสันก็เป่าอันโตค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์เพลงที่สองนะคะเพลงที่สองก็เป็นเพลงที่ชื่อ Mars Genera ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานของเซอร์จิโอเมนเดสและบราซิล66นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเจิร์กเบนค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เผยแพร่ออกมานะคะเพลงที่แต่งแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกในปี1963โดยเจิร์กเบนค่ะซึ่งก็เป็นอัลบั้มเปิดตัวของเขาแล้วก็ต่อมานะคะก็มีฉบับคัฟเวอร์โดยเซอร์จิโอเมนเดสในปี1966แล้วก็ถือว่าเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของเซอร์จิโอเมนเดสไปเลยนะคะได้รับการโหวตจากนิตยสาร Rolling Stone ฉบับบราซิลนะคะให้เป็นเพลงบราซิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับ5นะคะจากการจัดอันดับแล้วต่อมาก็มีการเสนอชื่อให้เพลงนี้เข้าหอเกียรติยศลาตินแกรมมี่ในปี2013ค่ะซึ่งชาวบราซิลเขาใช้คำว่ามาร์ชเกเนดานะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแสดงการไม่เห็นด้วยกับใครบางคนหรือออกแนวประชดว่าเย่ right อะไรประมาณนั้นนะคะหรือ no way ค่ะอีกเพลงหนึ่งก็คือ the look of love นะคะโดยซูซานนาฮัฟค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นะคะงานประพันธ์ของเบิร์ตบาคารักแล้วก็ฮันเดวิดค่ะฟังเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะคอมีจากThe My Flowers Pop ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของโทนี่แฮชนะคะเบิร์ดบาคารักและThe Posies กับเพลงนี้นะคะ What the World Needs Now ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของฮันเดวิดแล้วก็เบิร์ดบาคารักเป็นเพลงยอดนิยมในปี1965นะคะที่ประสบความสำเร็จมากๆค่ะบันทึกเสียงครั้งแรกแล้วก็ได้รับความนิยมโดยแจ็คกี้เดลชานอนนะคะปล่อยออกมาเมื่อ15เมษายนกับค่ายเพลง Imperial ค่ะสูงสุดที่อันดับ7ใน US Hot 100นะคะในเดือนกรกฎาคมของปี1965ในแคนาดาเพลงนี้ก็ขึ้นถึงอันดับ1เลยทีเดียวนะคะต่อด้วย You Show Me ค่ะจาก The Lightning Seeds ค่ะ

You Showed Me นะคะเป็นเพลงที่แต่งโดยจีนคลาร์กแล้วก็จิมแม็กควินนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อโรเจอร์ค่ะแห่งวงเบิร์ดนะคะในปี1964บันทึกโดย The Turtles ค่ะแล้วก็ออกเป็นซิงเกิลช่วงปลายปี1968เป็นเพลงฮิตสุดท้ายของวงนี้ในอเมริกานะคะแล้วเพลงนี้ก็มีการคัฟเวอร์โดยศิลปินคนอื่นๆมากมายด้วยกันค่ะSee You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ Austin Powers International Man of Mystery ค่ะหรือ Austin Powers 2นะคะเป็นภาพยนตร์สายลับอเมริกันในปี1997ที่กำกับโดยเจโรชนะคะเป็นภาคแรกในซีรีส์ Austin Powers ที่นำแสดงโดยผู้ร่วมหน่วยการสร้างนะคะแล้วก็นักเขียนคือไมค์ไมเออร์สที่มารับบทเป็น Austin Powers และด็อกเตอร์อีวิลศัตรูตัวฉกาจของ Power นะคะนักแสดงสมทบที่มารับบทก็มีโดยเอลิซาเบธเฮอร์ลีย์โรเบิร์ตวากเนอร์เซตกรีนแล้วก็รวมถึงไมเคิลยอร์กนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเหมือนกับล้อเลียนนะคะล้อเลียนเจมส์บอนด์แล้วก็วัฒนธรรมสมัยนิยมอื่นๆในช่วงยุค60นะคะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สายลับที่เหมือนกับว่าค่อนข้างจะสามสอนสดใสแล้วก็ผู้บงการอาชญากรผู้เป็นศัตรูที่เรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เข้าและออกจากภาวะแช่แข็งในเวลาเดียวกันเนื่องจากความขัดแย้งของพวกเขามีมานานหลายทศวรรษนะคะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อค่ะเพลงนี้ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1967นะคะงานประพันธ์ของเจคาร์เตอร์โดยมีบิลโฮมส์มาเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับแฟรงซีสเลย์จูเนียร์นะคะ Incense and PeppermintsStrawberry Alarm Clock. These boots are made for walking นะคะเพลงดังของ Nancy Sinatra ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ Lee Hazlewood ค่ะเพลงนี้ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วเพลงนี้ก็เคยประสบความสำเร็จมากๆในชาร์ตขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตBillboard Hot 100ของอเมริกาแล้วก็ในชาติของอังกฤษด้วยนะคะงานประพันธ์ชิ้นดังของ Lee Hazlewood ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประโยคที่พูดโดยแฟรงค์ซินาตราในภาพยนตร์นะคะที่ก็บอกว่าพวกเขาบอกผมว่ารองเท้าบูทไม่ได้สร้างมาเพื่อการเดินเล่นอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นเพลงดังเพลงนี้ไปค่ะโดยในเวอร์ชันของ Nancy Sinatra นะคะปล่อยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปี1965นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เรียนไปแล้วติดชาร์ตของหลายต่อหลายประเทศนะคะซึ่งบิลบอร์ดก็อธิบายว่าเพลงนี้เนื้อหาเป็นโฟกร็อกชั้นดีแล้วก็ชื่นชมเสียงร้องของ Sinatra แล้วก็จังหวะการเต้นของ Billy Strain นะคะโดย Cashbox ก็อธิบายว่ามันเป็นเพลงโฟกร็อกที่คอยแจ้งเตือนแฟนของเธอว่าเธอถูกผลักไปไหนไม่ได้อะไรประมาณนั้นอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ I Touch Myself

I Touch Myself โดย Die Vinyls นะคะวงร็อกสัญชาติออสเตรเลียค่ะเพลงนี้เขียนขึ้นโดยทีมแต่งเพลงของทอมเคลลี่และก็บิลลี่สไตรเบิร์กพร้อมด้วยคริสตินอัมเบตแล้วก็มาร์คแม็กเอนทีนะคะปล่อยออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนค่ะปล่อยออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1990นะคะหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้าง 16.5 ล้านเหรียญสหรัฐออกฉายเมื่อ2พฤษภาคมปี2540นะคะซึ่งก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายจากบรรดานักวิจารณ์ทำรายได้มาได้67ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนี่เป็นรายได้จากทั่วโลก67ล้านเหรียญจากทุนสร้าง 16.5

านเหรียญ นะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างภาคต่ออีก2ภาคคือ Austin Powers The Spy Who Shagged Me ในปี1999แล้วก็ Austin Power Gold Member นะคะ In Gold Member ในปี2002ค่ะในช่วงของภาคต่อนะคะในช่วงหลายปีต่อจาก Austin Power นะคะก็คือAustin Powers in Gold Members ในปี2002ค่ะก็เป็นหนังที่มีเพลงประกอบที่ดิฉันบอกว่านอกจากหนังสนุกนะคะขอเรียนว่านอกจากหนังดูแล้วสนุกเพลิดเพลินเฮฮาสไตล์การเสียดสีแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงที่ประกอบอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะๆนะคะอย่างเช่นเพลงต่อไปนี้ค่ะ Carnival นะคะเพลงของวง The Cardigans จากสวีเดนนะคะซึ่งปล่อยออกมาในเดือนมีนาคมปี1995ก็เป็นเพลงที่ทำให้วงนี้นะคะขึ้นชาร์ตครั้งแรกของ UK Singles Chart นะคะโดยขึ้นถึงอันดับ72ในเดือนมิถุนายนปี1995ค่ะก็มาประกอบอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะต่อกันด้วย These Days นะคะซึ่งก็ประกอบในหนัง Austin Powers ค่ะและ Secret Agent Man นะคะมาถึงช่วงท้ายของ See You Delight ในวันนี้นะคะวันนี้คุณแมนสังครักษ์คุณสุนทรโอชาในรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมายัง LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอ ส่งท้ายกันด้วยI touch myself นะคะแล้วก็ What's next ค่ะรวมไปถึง Carnival โดย The Cardigans ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: พายุฤดูร้อนคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าพายุฤดูร้อนคืออะไรพายุฤดูร้อนหรือ Thunderstorm เป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเข้าฤดูฝนค่ะโดยมีสาเหตุจากการที่อุณหภูมิในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการที่โลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงเกิดภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวและชื้นค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณประเทศไทยตอนบนมักถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนร่วมกับความชื้นที่พัดเข้าสู่ประเทศจากลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ซึ่งพัดจากอ่าวไทยหากในช่วงเวลาเดียวกันมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนหรือขึ้นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาประทะ กับอากาศร้อนชื้นในพื้นที่ก็จะก่อให้เกิดการยกตัวของอากาศอย่างรุนแรงและเฉียบพลันและส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของบรรยากาศจนนำไปสู่พายุฤดูร้อนได้ค่ะโดยลักษณะจำเพาะของการเกิดพายุฤดูร้อนค่ะก็คือการมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าร้องและในบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพได้อย่างเฉียบพลันค่ะโดยแนวโน้มและสถิติของการเกิดพายุฤดูร้อนในประเทศไทยจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาความถี่ของพายุฤดูร้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยที่สุด5อันดับแรกได้แก่เชียงใหม่เชียงรายนครราชสีมาอุบลราชธานีและขอนแก่นค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงแนวทางในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนค่ะ 1. การติดตั้งสายล่อฟ้าบนอาคารสูงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยตรงและมีการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างฝนฟ้าคะนองค่ะ 2. การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์เสียหายและลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า 3. การติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า 4.การไม่ติดตั้งเสาอากาศใกล้สายไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในระหว่างฝนตกหนักค่ะ 5. การตรวจสอบความมั่นคงของบ้านและส่วนต่อเติมค่ะเช่นกันซาดโรงจอดรถและโครงสร้างที่อาจจะถูกลมพัดจนเสียหายได้ค่ะ 6. การตัดแต่งต้นไม้รอบบ้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากกิ่งไม้หัก

0: หรือโค่นลงมาทับอาคารค่ะ 7. หากอยู่กลางแจ้งค่ะให้หาที่หลบภัยที่มั่นคงหลีกเลี่ยงบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะและ8หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะหรือวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นรางรถไฟเพิงสังกะสีประตูเหล็กหรือเครื่องประดับอื่นๆค่ะและ9งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือขณะเกิดฟ้าคะนองค่ะและ10ค่ะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมดินถล่มหรือเส้นทางถูกตัดขาดค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับพายุฤดูร้อนได้แล้วค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: สูบบุหรี่อยู่หรอรู้ไหมไฟฟ้ามันอันตรายมากไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไป20มวนเลยล่ะถึงควันที่สูบอาจจะไม่เหม็นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยนะ
1: หยุดคิดสักนิดเพื่ออนาคตของตัวเองและคนที่คุณรัก
0: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส์บางครั้งเราอาจกำลังเครียดโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยง่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับ
1: วันนี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวไม่ต้องฝืนใจตัวเองลองหยุดทุกอย่างแล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออก
0: หรือหากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายตัวเองบ้างเพราะการดูแลใจตัวเองมีความสำคัญมาก
1: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
2: ์รู้หรือไม่โรคร้ายหลายโรคกำลังคุกคามสุขภาพของเราอยู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตล้วนมีสาเหตุจากการกินเค็มเกินไป

WHO แนะนำกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโซเดียมมากกว่า 3,500 มิลลิกรัมต่อวันอย่าปล่อยให้ความเค็มมาทำร้ายสุขภาพของเราเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเลือกซื้ออาหารโซเดียมต่ำลดการปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซอสต่างๆทานผักผลไม้เพิ่มใยอาหารช่วยขับโซเดียมออก

0: ราไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
1: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โท
2: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
3: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
4: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
5: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
6: ์สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะวันนี้ออกอากาศเป็นวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันชุตินันท์พันจรุงนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ค่ะวันนี้เราเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดดิฉันมาพร้อมกับคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์
8: ครับสวัสดีครับคุณชุตินันท์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับ
7: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะในวันศุกร์นะคะซึ่งในช่วงเวลาพักแบบนี้นะคะหลายท่านก็สามารถที่จะฟังเราได้เลยนะคะซึ่งเราถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศแล้วค่ะคุณสุวัฒน์เราก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงอุดมศึกษานะคะเป็นแม่ข่ายร่วมถ่ายทอดกันไปทั่วประเทศทั้ง4ภูมิภาคเลยนะคะเราได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิสถานีวิทยุกระจายเสียงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
8: ครับผมนอกเหนือจากนั้นก็มีทั้งสถานีวิทยุที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่แล้วก็สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับคุณชุตินันท์ก็10สถานีครอบคลุม4ภูมิภาคครับ
7: ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะขอได้นำเสนอข้อมูลนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะในวันที่9ตุลาคมนะคะก็คือวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคมนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะคุณสุวัฒน
8: ์ครับผมส่วนวันที่12ตุลาคมเนี่ยก็มีภาคใต้นะครับเช่นเดียวกันกับวันที่13ตุลาคมนี่ก็ภาคใต้นะครับทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะฮะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมไปแถวอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับเช่นนี้ก็ให้ประชาชนระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างที่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ก็รวมทั้งควรที่จะหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็

0: ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับคุณชุตินันท์ครับ
1: ค่ะเราขออนุญาตเจาะลึกไปตามภาคต่างๆเลยนะคะอย่างวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9เนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจังหวัดจันทบุรีและตราดจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาค่ะ
0: เป็นส่วนของวันที่9นะครับส่วนวันที่10ตุลาคมเนี่ยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยมีจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะครับแล้วก็วันที่10ตุลาคมเช่นเดียวกันจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็มีทั้งภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ชัยภูมินครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ส่วนภาคกลางนี่มีทั้งลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงในส่วนของภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและก็ภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะครับนี่เป็นในส่วนของวันที่10ตุลาคมครับคุณชุตินันท์ครับ
1: ค่ะในส่วนของวันที่11ตุลาคมนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะย้ำว่าฝนตกหนักมากนะคะบริเวณภาคใต้ค่ะจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรและตากนะคะภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งตอนนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยก็หนักพอสมควรนะคะถ้ามีเติมมาอีกก็โอ้น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับปริมาณน้ำฝนส่วนภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับวันที่11ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะคุณสุวัฒน
0: ์ครับผมก็ภาพรวมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วง11 12 13เนี่ยล้วนแล้วแต่มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับจังวันสุดท้าย13ตุลาคมเนี่ยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดหมายจะเป็นภาคใต้ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลนะครับคุณชุติมนต์ครับก็เห็นได้ว่าครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงและเป็นวันหยุดด้วยนะครับช่วงหน้านี่ครับ
1: ใช่ค่ะวันที่13เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดนะคะถ้ายังไงก็ใครจะเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนะคะก็ลองวางแผนดูนะคะสำหรับสภาพอากาศแล้วก็การวางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะเอาละค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการของเราเลยนะคะสำหรับช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: ค่ะสำหรับช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกมาจากคุณธัญวรรณศรีวัจนะค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบใบรับรองมาตรฐาน KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่แก่วิสาหกิจชุมชนเมืองประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันค่ะ
3: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบใบรับรองมาตรฐาน KU Standard เรื่องข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่แก่วิสาหกิจชุมชนเมืองประคำจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองมาตรฐาน KU Standard หมายเลข 001/2564 เรื่องข้อบังคับสำหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ให้แก่กลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่ไหมพื้นบ้านผ้าทอมือเมืองประคำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพ

0: 4พร้อมด้วยหน่วยวิจัยนวัตกรรมไหมได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไรวรรณนินเพชรที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรทิพย์วัชระปัญญาวงศ์เตชะเมธีกุลหัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมไหมดร.รังสิมาชลคุปรองหัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมไหมไทยรองศาสตราจารย์ดร.ราตรีวงศ์ปัญญากรรมการนางสาวสิริวรรณทุนคุ้มทองกรรมการและเลขานุการและกลุ่มภูนผลนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชนยกระดับการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นอาชีพที่มั่นคงได้มาตรฐานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนหน่วยวิจัยนวัตกรรมไหมกลุ่มวิจัยกีตะวิทยาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมไหมศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีตะวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายของหน่วยวิจัยและนวัตกรรมไหมได้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิทยาศาสตร์คณะเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหรือ KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไหมอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากไหมและการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าไหมร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจานะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ค่ะคุณสุวัฒน์คะขอบคุณรายงานข่าวนะคะจากคุณธัญวรรณศรีวาจานะนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเราไปกันต่อที่ข่าวที่2กันเลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับคุณชุตินันนะครับ
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับดิฉันพัชรายิ่งกำนุ่นค่ะสัมภาษณ์พิเศษจากโทโกเมททองบุญชูผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประเภทบุคคลประจำปี2569จากโทโกเมททองบุญชูเปิดเผยถึงรางวัลที่ได้รับดังกล่าวว่ารู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งและเน้นย้ำการจัดการภัยพิบัติไม่สามารถทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายโดยมีชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่การจัดการด้านภัยพิบัติจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุการฟื้นฟูโดยเฉพาะในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศทำให้ในส่วนของภัยพิบัติเกิดความถี่และรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้างจึงต้องให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงก่อนเกิดภัยมากกว่าการรอเข้าแก้ไขเมื่อเกิดภัยแล้วดังนั้นหัวใจสำคัญคือการเสริมศักยภาพให้ประชาชนและชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองเพราะคนในพื้นที่รู้จักบริบทและความเสี่ยงของชุมชนดีที่สุดหากมีองค์ความรู้มีแผนและการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเชื่อมั่นว่าสามารถจัดการและรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้มีการนำเรื่องของนวัตกรรมคือโดรนเพื่อการภารกิจด้านภัยพิบัติมาปรับใช้กับพื้นที่ซึ่งสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงทางบกหรือทางอากาศที่มีข้อจำกัดทั้งการส่งวิทยุสื่อสารอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นไปยังผู้ประสบภัยรวมถึงการสนับสนุนภารกิจด้านดับไฟป่าปัจจุบันเครือข่ายได้มีการพัฒนาศูนย์ฝึกและนักบินโดรนใน4ภูมิภาคเพื่อเพิ่มกำลังสนับสนุนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ส่วนเรื่องของแอร์โบสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยทางเครือข่ายจัดการภัยพิบัติและทีมงานเป็นผู้พัฒนาและผลิตขณะเดียวกันได้มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าเรือหรือเจ็ตสกีอาจประสบปัญหาจากสิ่งกีดขวางใต้น้ำซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเรือแอร์โบ๊ทที่ใช้พลังลมในการเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยซึ่งอันนี้ถือว่าสะท้อนแนวคิดสำคัญในการจัดการด้านภัยพิบัติยุคใหม่ต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และยังได้ฝากเน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีแล้วการทำให้ชุมชนและอาสาสมัคร

0: มีความพร้อมมีความรู้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และนำไปจัดการกับภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจบข่าวพัชรายิ่งดำนุ่นสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: พัชรายิ่งดำนุ่นนะครับโดยสถานีวิทยุสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณชุตินันท์ครับ
2: ค่ะเราก็จะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะวันนี้คุณกรองการสุขรักนะคะก็มีข่าวของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเขาเปิดตัวคลังสมองภาคใต้นะคะเขาทำโปรเจกต์ PSUอีคอนโพค่ะลุยสำรวจหาดใหญ่ปัดฝุ่นเศรษฐกิจรับมือน้ำท่วมชูเมืองอาหารสู้ภัยพิบัติค่ะเราไปติดตามจากรายละเอียดของข่าวกันค่ะ
3: คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดตัวคลังสมองเศรษฐกิจภาคใต้ PSU Econ Think Tank ประเดิมโปรเจกต์ PSU Econ Pole ลุยสำรวจหาดใหญ่ปัดฝุ่นเศรษฐกิจรับมือน้ำท่วมชูเมืองอาหารสู้ภัยพิบัติท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวอย่างหาดใหญ่ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยเสียงสะท้อนจากพื้นที่และข้อมูลเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวศูนย์คลังสมองเศรษฐศาสตร์ของภาคใต้หรือ PSU Econ Think Tank พร้อมประเดิมภารกิจแรกด้วยการทำ PSU Econ Pole ซีรีส์แรกหาดใหญ่ Gastronomy Reborn 2026โดยระดมกำลังคณาจารย์และนักศึกษากว่า230คนลงพื้นที่สำรวจภาคสนามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อริศราร่มเย็นเนรานนท์รองคณบดีฝ่ายวิจัยพันธกิจเพื่อสังคมและวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมในการเป็นคลังสมองของภูมิภาคโดยร่วมมือกับศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดคอมันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงมีการกระจายกลุ่มตัวอย่าง 1,700 ชุดแบ่งเป็น3กลุ่มหลักคือ 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ900ชุดเพื่อสะท้อนมุมมองและพฤติกรรมการใช้จ่ายการรับรู้เรื่องราวเส้นทางอาหารหรือฟู้ดทัวริซึมและแนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 2. ผู้ประกอบการร้านอาหาร96ชุดโดยเจาะลึกผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อประเมินรายได้และการฟื้นตัวทางธุรกิจ 3. ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลคอหง700ชุดเน้นสำรวจความเชื่อมั่นความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติและการเข้าถึงอาหารตลอดจนข้อเสนอแนะต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการเก็บข้อมูลจะเก็บผ่านระบบออนไลน์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประมวลผลซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า180แต่จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลและให้ความสำคัญกับความเสียหายของทรัพย์สินสุขภาพและปัญหาการขาดแคลนอาหารหากเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปี2568นอกจากนี้ยังมีความต้องการด้านระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว
4: ทางคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการประเมินหรือว่าในการตีไอตัวมูลค่า value added ให้เป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมเป็นการผนวกเพิ่มเป็นตัว Econ Pro เข้าไปด้วยขยายให้พื้นที่ครอบคลุมแล้วก็ขยายตัวการเก็บรวบรวมมุมมองเนี่ยจากแค่ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะครอบคลุมไปทั้งนักท่องเที่ยวประกอบการแล้วก็ครัวเรือนเลยสิ่งที่ตัวประชาชนเขากังวลใจมากที่สุดเนี่ยก็ให้เลือกนะทั้งจินเช็คลิสต์เรามีอยู่ประมาณ10กว่ารายการนะคะซึ่งตัวท็อป3นะคะหมายถึงว่าที่เลือกถี่มากที่สุดเนี่ยค่ะ 80% ก็จะกังวลในเรื่องความเสียหายของสินทรัพย์นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องตัวครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องการขาดแคลนอาหารในช่วงที่ถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วติดกันเหมือนปีที่แล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะของนักท่องเที่ยวก็คือว่าถ้าไม่มีการให้ข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะพอเกิดสถานการณ์หรือว่าน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหนักๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไม่มาแล้วอะค่ะ
3: โครงการหาดใหญ่ Gastronomy Reborn 2026 จึงไม่ใช่เพียงแค่การสำรวจความคิดเห็นทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่หลอมรวมอัตลักษณ์ความอร่อยของเมืองหาดใหญ่เข้ากับมาตรการรับมือภัยพิบัติอย่างชาญฉลาดโดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในครั้งนี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนเมืองหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ค่ะขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอหาดใหญ่ค่ะคุณสุวัฒน์ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเราก็คงจะเห็นข่าวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่จะต้องเริ่มกันนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจหรือในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับก็ได้มหาวิทยาลัยนี่แหละครับช่วยเป็นแรงผลักดันในการคิดเรื่องราวต่างๆมาช่วยเหลือทางด้านภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องในพื้นถิ่นนะครับเดี๋ยวจากภาคใต้นะครับคุณชุตินันท์เดี๋ยวเราขึ้นภาคเหนือหน่อยนะครับไปดูข่าวคราวเกี่ยวกับเชียงใหม่เนี่ยเชิญชวนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับแนะขั้นตอนในการเตรียมตัวได้จากคุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะ
5: จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งผู้ใช้สิทธิ์จะสามารถเลือกผู้แทนในส่วนของตนเองได้สูงสุด7หมายเลขทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมสำหรับการเตรียมความพร้อมในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งโดยผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวรวมถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐได้เช่นบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกันพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service โดยผู้รับมอบหมาย1คนจะสามารถลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียง1แห่งเท่านั้น
6: ในวันที่11ตุลาคม2569นี้เราจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็คือเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการในกองทุนประกันสังคมนะครับมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่11ตุลาคมนี้นะวันอาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 16:00 นนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็คงรู้แล้วว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์คนที่ไม่มีสิทธิ์ก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนถูกตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับก็เชิญชวนท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกก็ได้ในหน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีชื่อถ้าที่อำเภอต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นที่ว่าการอำเภอก็จะมีสถานที่ที่นอกเหนือจากที่ว่าการอำเภอก็จะมีอย่างหันดงเนี่ยเราไปที่มอนอสที่อาคารแปดเหลี่ยมนะครับผู้ประกันตนรวมทั้งนายจ้างทั้งที่ลงทะเบียนแล้วและที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเชิญชวนท่านไปใช้สิทธิ์นะครับเลือกผู้แทนของท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในบอร์ดประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเตรียมไปก็ไม่ยากหรอกมีบัตรประชาชนใบเดียวหรือถ้าบัตรประชาชนไม่มีก็ใช้เอกสารของท่านราชการที่ประกอบด้วย3ส่วนก็คือ1มีชื่อ2มีเลขประจำตัวที่3หลัก3มีรูปถ่ายที่อยู่ในนั้นแหละที่หน่วยราชการของรัฐออกให้ก็สามารถใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่อย่างเงี้ยนะครับบัตรต่างๆที่หน่วยราชการออกให้นะครับที่มีองค์ประกอบ3ส่วนเนี่ยก็ไปใช้ได้นะครับเชิญชวน 8:00 นถึง 16:00 นแล้วเราก็จะนับคะแนนกันที่หน่วยแหละ
5: ในขั้นตอนการลงคะแนนผู้ใช้สิทธิ์ต้อ ้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกลงในช่องเขียนหมายเลขในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบัตรเสียผู้ใช้สิทธิ์ต้องหลีกเลี่ยงการเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากเลขอาหรับิกเมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นให้พับบัตรและนำไปหย่อนลงหีบด้วยตนเองนอกจากนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเน้นย้ำให้ผู้ใช้สิทธิ์ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบริเวณหน้าสถานที่เลือกตั้งให้รอบคอบแม้จะสามารถจดบันทึกหมายเลขเข้าไปในคูหาได้แต่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกติกาตามระเบียบกระทรวงแรงงานจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งร่วมสรรหาผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาระบบประกันสังคมอย่างยั่งยืนโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบต่างๆและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และสายด่วน1506กด9ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ค่ะขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณสุวัฒน
1: ์ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการไปใช้สิทธิ์นะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับที่เชียงใหม่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับประกันสังคมนะฮะคุณชุตินันท์ครับ
2: ใช่ค่ะเราสองคนก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะคะคุณสุวัฒน์
1: ใช่แล้วครับก็ยังใช้สิทธิ์อยู่นะครับ
2: ค่ะเราก็ต้องดูแลนะคะดูแลทั้งผลประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็สิทธิ์ต่างๆก็ต้องศึกษากันด้วยนะคะเราจะปิดท้ายข่าวช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสัปดาห์นี้ค่ะนำเสนอเรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเปิดตัว Waterway Watch ค่ะประตูระบายน้ำอัจฉริยะยกระดับบริหารจัดการน้ำเมืองขอนแก่นแบบเรียลไทม์ค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัว Waterway Watch ประตูระบายน้ำอัจฉริยะยกระดับบริหารจัดการน้ำเมืองขอนแก่นแบบเรียลไทม์เมื่อวันที่7ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดตัวการใช้งานประตูระบายน้ำอัจฉริยะและนวัตกรรมระบบจราจรน้ำอัจฉริยะ Waterway Watchณประตูระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เมืองขอนแก่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการนี้เกิดขึ้นจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นแอ่งกระทะประกอบกับการขยายตัวของเมืองทำให้น้ำฝนกลายเป็นน้ำท่าและไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วขณะที่ระบบคลองเชื่อมโยงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ดและเทศบาลนครขอนแก่นโดยบึงหนองโคดเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำที่ผ่านมาการบริหารจัดการประตูระบายน้ำต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรอรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้าโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงพัฒนาต้นแบบ Waterway Watch โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในบึงและคลองอย่างต่อเนื่องเริ่มติดตั้งที่ประตูระบายน้ำบึงหนองโคดเป็นจุดแรกก่อนขยายมายังประตูระบายน้ำหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามเพื่อให้การควบคุมการระบายน้ำสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของระบบคือแสดงข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือติดตามได้ที่www.water2watch.com ภายในงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกดปุ่มเปิดระบบผ่านแท็บเล็ตเพื่อเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการและส่งมอบนวัตกรรมให้แก่เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลเมืองบ้านเป็ดจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์คนใหญ่หัวหน้าโครงการพร้อมทีมนักวิจัยสาธิตการทำงานระบบตั้งแต่การตรวจวัดระดับน้ำการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการแสดงผลผ่านระบ

0: ดิจิทัลด้านศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าWaterway Watch พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาแก้ไขปัญหาของเมืองและสังคมเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการน้ำที่อาศัยข้อมูลจริงตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วและยั่งยืนในอนาคตชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน
1: ค่ะก็เป็นข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปิดท้ายในช่วงรอบรั้วทั่วไทยค่ะคุณสุวัฒน์ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับประเทศรวมถึงระดับโลกด้วยนะคะเรื่องของภัยพิบัติค่ะคุณสุวัฒน
2: ์ก็คงจะต้องมาว่ากันให้มันจริงจังสำหรับเรื่องการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนะครับทั้งเรื่องราวของการคาดหมายคาดเดาเรื่องสภาพอากาศทั้งเอลนีโญลานีญ่าเหล่านี้คงจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเยอะขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะคุณชิตินันท์ครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะคะถึงเราจะกลับไปรีเซ็ตให้มันเป็นแบบเริ่มต้นของโลกใบนี้มันก็คงไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการปรับตัวนะคะแล้วก็การช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะคะเชื่อแน่ว่าโลกก็มีการปรับตัวเหมือนกันเหมือนคนเรานี่แหละดังนั้นเราจะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้เราต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเอาละค่ะเราไปกันต่อที่ช่วงที่2ของรายการเลยนะคะช่วงเล่าขานงานวิจัยค่ะ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: ช่วงเล่าขานงานวิจัยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราได้ข้อมูลนะคะมาจากคุณกรองการสุขรักนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะคุณกรองการมีข่าวเกี่ยวกับการปลดล็อกโอกาสใหม่ทุเรียนทรายขาวปัตตานีค่ะนวัตกรรมเนื้อทุเรียนสด IQF นะคะแช่แข็งแบบไม่เละเลยอร่อยเหมือนเพิ่งแกะจากลูกเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวจากคุณกองการสุขรักกันค่ะ
4: เล่าขานงานวิจัยปลดล็อกโอกาสใหม่ทุเรียนทรายขาวปัตตานีนวัตกรรมเนื้อทุเรียนสด IQF แช่แข็งแบบไม่เละอร่อยเหมือนเพิ่งแกะจากลูกทุเรียนผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ในอีกด้านการขายทุเรียนสดก็มีความเสี่ยงไม่น้อยโดยเฉพาะการขายออนไลน์ที่ผู้ซื้ออาจกังวลเรื่องหนอนคุณภาพหรือการเน่าเสียระหว่างขนส่งจากโจทย์เหล่านี้จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีกับทีมวิจัยโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนหรือ OM วิสาหกิจและการแปรรูปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเนื้อทุเรียนสดพร้อมรับประทานด้วยเทคโนโลยี IQF หวังแก้ปัญหาเพิ่มมูลค่าและยกระดับทุเรียนทรายขาวปัตตานีสู่ตลาดพรีเมียมหนึ่งในทีมวิจัยคืออาจารย์ชุมพรหนูเมืองอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจึงได้พัฒนาแนวคิด Fresh คัตทุเรียนหรือทุเรียนเนื้อสดพร้อมรับประทานโดยใช้เทคโนโลยี IQF หรือการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วที่อุณหภูมิลบ40องศากระบวนการทุเรียนสดพร้อมทานเริ่มตั้งแต่คัดทุเรียนจากแปลงมาตรฐาน GAP ที่ระดับความสุก 80-90% ซึ่งเนื้อทุเรียนยังคงความแน่นมาทำความสะอาดล้างเปลือกภายนอกด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เพื่อฆ่าเชื้อและกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากนั้นปอกเปลือกคัดภูห่อและดูดซับความชื้นภูทุเรียนด้วยกระดาษและแผ่นซับความชื้นเพื่อประคองทรงและลดความชื้นส่วนเกินก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ IQFหรือแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วในเครื่อง IQF ที่อุณหภูมิลบ40องศาเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งการทำความเย็นแบบนี้จะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กมากไม่ทำลายโครงสร้างเซลล์เมื่อนำมาคลายเย็นในช่องแช่เย็นธรรมดาก่อนรับประทานเนื้อทุเรียนจะไม่เละไม่มีน้ำไหลเยิ้มคงความฟูฉ่ำกลิ่นหอมและรสสัมผัสเหมือนเพิ่งแกะจากลูกสด
5: ๆนักวิจัยก็พยายามหาทางออกนะครับว่าจะทำยังไงให้ทุเรียนยังการแปรรูปเนี่ยยังคงรักษาคุณค่าและอัตลักษณ์ของวัตถุดิบไว้ได้นะครับแล้วก็เลือกหาเทคโนโลยีที่สามารถที่จะคงความอร่อยของทุเรียนไว้ได้นะครับก็คือเราก็เลยมาเลือกเป็นทำ ใช้เยื่อแข็งครับแล้วก็มันไม่ซับซ้อนถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสนใจจะรับเทคโนโลยีนี้ไปทำต่อก็น่าจะไม่ยากเกินไปครับในสภาวะการแช่เยื่อแข็งที่อุณหภูมิลบ40องศาเนี่ยครับน้ำที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะครับเซลล์ของเนื้อทุเรียนเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายจากผลึกน้ำแข็งหลังจากที่ละลายเพื่อบริโภคแล้วเนี่ยมันก็จะยังไม่มีน้ำที่ไหลออกมาแล้วก็ไม่เละนะครับ
4: อาจารย์ชุมพรยังเล่าว่าผลการทดสอบชิมรสชาติในรอบแรกหลังแช่แข็ง7วันทีมวิจัยและเกษตรจังหวัดให้ความเห็นตรงกันว่ารสชาติดีมากอย่างไรก็ตามงานวิจัยยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบโดยทีมวิจัยเตรียมประเมินคุณภาพเพิ่มเติมหลังเก็บรักษาครบ30วันเพื่อดูทั้งรสชาติเนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขณะที่ต้นทุนการผลิตทีมวิจัยประเมินว่าเนื้อทุเรียนสด1กิโลกรัมมีต้นทุนประมาณ657บาท50สตางค์ในจำนวนนี้ประกอบด้วยค่าเนื้อทุเรียนค่าเทคโนโลยี IQF ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงซึ่งหากจำหน่ายในตลาดพรีเมียมคาดว่าสามารถตั้งราคาขายปลีกได้ประมาณ800ถึง 1,000 บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ100บาทต่อขีดสำหรับการขายแบบรับประกันคุณภาพและการขายนอกฤดูกาล
5: อย่างนี้ครับการแปรรูปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าดังนั้นวัตถุดิบที่จะถูกเลือกนำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าอยู่เดิมถามว่าทำกับสายพันธุ์อื่นได้ไหมได้ครับทุเรียนบ้านก็ทำได้เพียงแต่ว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นคุ้มกับการแปรรูปหรือเปล่าการวิเคราะห์ต้นทุนในกระบวนการผลิตเนี่ยครับก็จะใช้ประเมินความคุ้มค่าต่อไปครับว่าจากวัตถุดิบที่มีจากต้นทุนของการแปรรูปและสุดท้ายแล้วเนี่ยสินค้าชนิดนี้ในตลาดเนี่ยยินดีซื้อในราคาเท่าไหร่กำไรก็ต้องมาดูว่ามันสามารถที่จะดูแลทุกคนได้ไหมในส่วนของกำไรนั้นเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่
4: โดยอนาคตมีแผนวิจัยต่อยอดขยายขนาดการผลิตเพื่อศึกษาภาระของเครื่องทำความเย็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์การขนส่งการจัดการผลพลอยได้เช่นเปลือกทุเรียนและสามารถนำเทคโนโลยี IQF ไปปรับใช้มูลค่าเพิ่มให้ผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นเช่นมังคุดและจำปาดะกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณกรองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะสำหรับเรื่องของการปลดล็อกโอกาสใหม่ทุเรียนทรายขาวปัตตานีนะคะเราก็ชอบกินทุเรียนคนหนึ่งค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะไปกันต่อในช่วงของสนทนาสถาบันกันเลยนะคะ

0: ค่ะในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรอัศวะวงศานนท์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเล่านะคะถึงประเด็นของมทร.ธัญบุรีเขาโชว์ศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสัตวศาสตร์เรียนรู้สนามจริงสู่ผู้ช่วยตัดสินไก่พื้นเมืองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในระบบ Google Meet กับเรานะคะถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะก็เราก็จะเห็นได้ยินเสียงนะคะแล้วก็ในจอนี้ก็จะขึ้นภาพโปสเตอร์นะคะผลงานของอาจารย์กับน้องๆ นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยนิดนึงนะคะที่มาและวัตถุประสงค์ของการนำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ในบทบาทผู้ช่วยผู้ตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองไทยค่ะว่ามีที่มาและวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ต้องแนะนำก่อนนะครับว่าสาขาสัตวศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าการดูแลสัตว์ทีนี้เนี่ยปัจจัยหลักของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีตั้งแต่อันดับแรกก็คือพันธุ์สัตว์เนา
0: ะ
1: สองเรื่องอาหารแล้วก็สามเรื่องการจัดการนะครับ

0: ทีนี้เรื่องพันสัตว์เนี่ยผมว่าในสถาบันเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีสกิลกันแบบคือเราจะมองข้ามตรงส่วนนี้ไปนะครับ
1: ค่ะ
0: คือส่วนมากพี่จะเป็นในเรื่องอาหารนะครับแต่ทีเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมสอนทางด้านเดิมเนี่ยสอนทางด้านการประกวดและตัดสินสัตว
1: ์ที
0: น
1: ี้
2: ครับ
0: ก็มองเห็นว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าการตัดสินสัตว์การไปเอาสัตว์ไปประกวดเนี่ยมันเหมือนการโชว์ครับเอาไปโชว์เอาไปแบบดูว่าสัตว์มันสวยไม่สวยแต่ว่าพอเรามาสอนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ คือมันเป็นการที่เป็นการประเมินคุณค่าของสัตว์หรือว่าเป็นการคัดเลือกสัตว์ด้วยสายตา
1: ครับ
0: คือเราสามารถมองปุ๊บเนี่ยเรามองสัตว์ปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าสัตว์ตัวเนี้ยมันมีคุณค่ายังไงบ้างอย่างพูดว่าไก่เนื้อเนี่ยเรามองปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้ให้เนื้อเยอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นมเรามองปุ๊บมองด้วยสายตาเราประมาณการได้ว่าอ๋อตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยให้น้ำนมวันละ10โลวันละ20โลวันละ40โล
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเผื่อเราเลี้ยงสัตว์ตัวที่มันมีศักยภาพเต็มที่ของมันอยากรู้ว่าวัวนมเนี่ยเรามองปุ๊บว่าตัวเนี้ยมีศักยภาพเต็มที่ให้นมได้วันละ10โล
1: ครับ
0: อย่างเราเลี้ยงไปเราดูแลมันดีเราให้อาหารดีเขาก็ให้นมแค่10โลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูแลยังไงเนี่ยมันก็ความคุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราคัดเลือกสัตว์ตัวที่เขามีศักยภาพสูงๆวัวนมที่ให้นมวันหนึ่งได้ถึง40โลไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่ชนเนี่ย เขาให้เนื้อเยอะให้คุณภาพเนื้อที่ดีหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าไก่ชนเนี่ยไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยก็คือไก่ชน เล
1: ี้
0: ยงไว้ตีใช่ไหมครับ เล
1: ี้
0: ยงไว้ต่อสู้กันทีนี้เรามองปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าอ๋อไก่ตัวเนี้ยมีความสามารถปัจจุบันถึงปัจจุบันเราเลี้ยงไว้ให้เนื้อนะครับหรือว่าเลี้ยงไว้อนุรักษ์แต่ว่าสมรรถนะจริงๆของเขาเนี่ยก็คือการต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักศึกษาหรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถประเมินสัตว์ด้วยสายตาว่าไก่ตัวนี้มันเก่งนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยถ้าประเมินได้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เขาคุ้มค่าไปเกินครึ่งแล้วอ่ะนะครับแบบเราเลี้ยงอย่างสมมติว่าเราเลี้ยงควายตัวละ50,000บาทก
2: ับ
0: ตัวละล้านกินอาหารพอๆกันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าผลผลิตมันเราได้เงินแล้วกลับมามันห่างกันเยอะใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ครับครับเชิญครับอาจารย
0: ์ก็อยากให้เด็กนักศึกษาเนี่ยเห็นความสำคัญตรงนี้ว่าเราเรียนสัตวศาสตร์เนี่ย
1: อ
0: ันดับแรกถ้าเผื่อคุณเดินผิดทางอ่
1: ะ
0: ถ้าเราไปเลี้ยงสัตว์ที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยแล้วเราไปดูแลมันดีมากเราไปฝึกเราไปเรียนรู้เรื่องอาหารแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้มีศักยภาพประมาณไหนผมว่ามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราอยากพาเด็กเข้าไปแล้วก็การที่เราไปพาเด็กมาเป็นผู้ช่วยตัดสินสัตว์เนี่ยผมว่าเขาได้เห็นของจริงคร
2: ับ แน่เลย
0: ครับ
2: ซึ่งมาถึงคำถามนี้นะครับจริงแล้วการเรียนรู้จากสนามจริงที่อาจารย์จะพาไปเนี่ยนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างไปจากในมหาวิทยาลัยหรือว่าในห้องเรียน มันได้อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือต้องบอกว่าในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยถ้าเทียบกับการไปสนามจริงเนี่ยเราไม่ได้คือไม่ใช่เฉพาะเล่าบางคนนะครับเล่าบางคนเนี่ยเป็นมหาลัยที่เราเน้นเรื่องปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยถ้าเราไปเจอมืออาชีพนะคืออย่างพูดว่าเรื่องการคัดเลือกเรื่องการตัดสินไก่เนี่ยเราไม่มีความสามารถทุกที่ก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปรวบรวมไก่ที่ได้เยอะๆไก่ที่ดี

0: มันก็เหมือนกับว่าเขาได้ไปเห็นต่างความคิดกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือกรรมการคนนี้ก็จะมีไอเดียอย่างนึงกรรมการคนนึงก็มีไอเดียมีความรู้ความสามารถอีกอย่างนึงเขาก็ได้ไปรวบรวมความรู้แล้วก็เขาก็ไปดูความต้องการของตลาดด้วยว่าอยากรู้ว่าคนเลี้ยงคนนี้บอกว่าเฮ้ยไก่แบบเนี้ยขายดีนะ
1: ค่ะ
0: ไก่รูปทรงแบบนี้ขายดีไก่พันนี้ขายดีอย่างเงี้ยครับเด็กเขาก็ได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อสังคมของแท้ๆเนี่ยเขาเป็นยังไงความต้องการตลาดเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องๆ นักศึกษานะคะที่จะได้ลงเรียนรู้ในสนามจริงอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีราคาทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นข้อดีกับเกษตรกรนะคะแล้วก็ตัวผู้เลี้ยงไก่เองนะคะและจริงๆแล้วไก่เนี่ยคนก็บริโภคกันทั่วประเทศนะคะแต่ที่อาจารย์ไปตัดสินนั้นเป็นไก่ที่เขาเอามาบริโภคไหมคะหรือเอาไก่แข่งขันคะอาจารย์อันนี้ถามอยากรู้เห็นเวทีมันสามารถทานได้ไหมคะ
0: ไก่พื้นเมืองเนี่ยครับคือไก่พื้นคือสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยเวลาเราคัดเลือกเนี่ยเราต้องดูคุณค่าของมัน
1: ค่ะ
0: อย่างไก่ชนเนี่ย
2: ครับ
0: อย่างไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่ชนเนี่ยแน่ดีดเราเลี้ยงไว้ชนนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีลักษณะที่มันตีเก่งมันมีความสามารถในการต่อสู
1: ้
0: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้ไปชนไม่ได้ไปต่อสู้แล้วเพราะว่าด้วยความที่เขาตัวใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อะไรอ่ะความแม่นยำในการต่อสู้เนี่ยมันสู้ไก่ที่เราพัฒนาปัจจุบันนี้ไม่ได
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็เลี้ยงอนุรักษ์ซึ่งการที่เราเลี้ยงอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอย่างสมมุติ100ตัวเนี่ยตัวที่มันจะพอดูได้สัก10ตัว
1: ค่ะ
0: ตัวที่สุดยอดเลยเนี่ยก็สักอาจจะเต็มที่ก็ไม่เกิน3ตัวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องกินนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเลี้ยง
0: มันก็ต้องแบ่งเปลือกกันไป
1: ใช่เลี้ยงไก่ชนกับเลี้ยงไก่ที่เอาไว้เป็นแบบเป็นอาหารเนี่ยน่าจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันแล้วก็ต้นทุนก็แตกต่างกันด้วยเนาะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะคราวนี้บทบาทของผู้ตัดสินล่ะคะอาจารย์บทบาทผู้ช่วยผู้ตัดสินช่วยพัฒนาทักษะด้านใดให้กับนักศึกษาสัตวศาสตร์และก็ทักษะเหล่านี้นะคะสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือการที่เป็นผู้ตัดสินเดี๋ยวต้องบอกว่าหน้าที่ของผู้ตัดสินก่อนนะคร
1: ับ
0: ผู้ตัดสินเราก็จะประเมินสัตว์นะครับก็ประเมินสัตว์ว่าตัวนี้มันมีศักยภาพขนาดไหนส
1: ่
0: วนผู้ตัดสินเนี่ยผู้ช่วยเนี่ย
2: ผู้ช่วยใช่ไหมครับ
0: ผู้ช่วยเนี่ยก็จะให้นักศึกษาไปเรียนรู้กับผู้ตัดสินโดยที่ผู้ตัดสินเนี่ยเขาก็จะประเมินสัตว์ใช่ไหมครับส
1: ่
0: วนผู้ช่วยเนี่ยก็จะไปจดบันทึกเพราะว่าการตัดสินสัตว์เนี่ยเขาต้องมีการจดบันทึกต้องมีหลักฐานไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ส่งสัตว์เข้าประกวดเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาได้รางวัลเพราะอะไรเขาไม่ได้รางวัลเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาก็จะได้นำไปพัฒนาไปปรับปรุงไก่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็จะไปจดบันทึกนะครับจดบันทึกแล้วก็เอาตั้งแต่แรกเลยคือไปเตรียมสถานที่นะครับเราก็จะคิดว่าการไปเตรียมสถานที่เนี่ยเขาจะต้องมีการดูแลการสุขภิบาลการกักกันโรคยังไงนะครับแล้วก็ดูเด็กก็จะได้รู้เรื่องการแบ่งรุ่นการแบ่งประเภทการแบ่งพันธุ์ของไก่ครับแล้วก็ตอนที่ขณะที่ตัดสินเนี่ยเด็กเขาก็จะต้องช่วยจับไก่เพราะฉะนั้นเรื่องการจับบังคับสัตว์เนี่ย คนไม่ได้เรียนสายนี้หรือว่าคนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สายตรงเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองไม่ออกว่ามันการจับบังคับเนี่ยมันสำคัญยังไงแต่คนที่อยู่สายตรงเนี่ยเห็นความสำคัญเลยครับคือถ้าเกิดจับเราจับสัตว์ได้ไม่ดีเนี่ยจับแล้วมันดิ้นจับแล้วมันตื่นจับแล้วมันกลัวเนี่ยโอ้มันจะไปทำอะไรกับมันก็ไม่ได้แหละทีเนี้ย

0: ครับ แล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกสังเกตนะครับฝึกการสังเกตว่าลักษณะสัตว์ที่มันให้คุณค่ามีคุณค่ามากให้ผลผลิตดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยการที่เราประเมินด้วยสายตาเนี่ยเราสามารถบอกได้เด็กก็จะมีการเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยครับ
1: ครับในมุมมองของท่านอาจารย์นี่คิดว่ายังไงครับการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงลักษณะจริงๆแบบนี้สะท้อนแนวทางการผลิตบัณฑิตของมทล. ธัญบุรียังไงครับ
0: ครับผมก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับว่ามทล. ธัญบุรีเนี่ยเราเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่พาเด็กออกไปเจอสนามจริงไปเจอมืออาชีพเนี่ยผมว่ามันได้เรียนแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับถ้าเผื่อเราเรียนในมหาลัยเนี่ยบอกได้เลยว่ามาเรียนเยอะมาเรียนเยอะมากถ้าเปรียบนักศึกษาเนี่ยเหมือนเชฟต้องการทำอาหารแต่เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคุณอยากจะทำต้มยำปลาเนี่ยโหในแม่น้ำเนี่ยมีปลาเยอะแยะเลยคุณเลือกเอาเลยแต่ว่าการที่เราพาเด็กไปลงสนามจริงเนี่ยมันเหมือนกับเราเอาปลามาขังไว้แล้วก็เราบอกเด็กว่าเดี๋ยวคุณทำต้มยำนะบ่อนี้บ่อนี้เนี่ยมันจะเป็นปลาช่อนเด็กก็ไปเรียนรู้คือไปเจอของจริงเลยนะครับแล้วก็เด็กสามารถไปเลือกเรียนรู้ได้ตรงจุดเด็กไม่ต้องไปงมทุกปลานะครับ
2: เดี๋ยวมองภาพออกมองเห็นของจริงประสบการณ์จริงได้สังเกตคิดวิเคราะห์
0: สายตรงเลยครับ
2: แล้วก็ได้ดูปัญหาข้างหน้าเลยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ในห้องเรียนมันไม่มีนะใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คือไม่มีถึงมีเนี่ยการที่เราไม่ได้ไปเจอของจริงเนี่ยเด็กมาเรียนเยอะมากเยอะจนเขาไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาใช้
1: ครับครับค่ะอาจารย์คะยังพอมีเวลาอยู่ค่ะอาจารย์คะประมาณสัก3นาทีนะคะอยากให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนิดนึงนะคะมีพี่น้องประชาชนรับฟังเราเยอะพอสมควรสำหรับ อย่างการเลี้ยงไก่เนี่ยสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ไหมคะในยุคปัจจุบันนี้บางคนอาจจะเลี้ยงเป็นแบบเป็นไก่พื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำหน่ายเป็นแบบให้กับชุมชนใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ไหมคะ
0: อ๋อก็อันเนี้ยนะครับคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพได้นะครับเป็นอาชีพได้ทั้งเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเสริมหรือคุณจะแค่เลี้ยงเล่น
1: อ
0: ันเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองแล้วก็ความเอาใจใส่นะครับต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ผมพยายามบอกนักศึกษาตลอดว่าคุณไม่ได้แค่ดูแลการเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณต้องเอาใจใส
1: ่
0: การเอาใจใส่แบบก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับคือเราเดินไปปุ๊บเรารู้ว่าเขาหิวเขาร้องแบบนี้เขากลัวร้องแบบนี้เขาหิวร้องแบบนี้เขาตกใจถ้าเผื่อเราเอาใจใส่เขาเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะดูแลสัตว์ได้ดีพอเราดูแลสัตว์ได้ดีเนี่ยเราก็คนที่เอาใจใส่เนี่ยมันไม่ได้เอาใจใส่แค่เฉพาะตัวสัตว์มันเอาใจใส่เรื่องเพื่อนบ้านด้วยรอบข้างด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อเราเลี้ยงสัตว์ได้ดีเนี่ยนะครับของพวกนี้เนี่ยแล้วเรามีความรู้ด้วยเนี่ยมันเป็นอาชีพแบบคือเดี๋ยวบอกว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลัก
1: ต่อยอดได้เลยหลายทางนะคะ
0: ได้เลยครับก็มีลูกศิษย์ที่เขาจบไปแล้วเขาเป็นผู้ที่พัฒนาพันธุ์ไก่ชนเนี่ยนะครับก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลย
1: ม
0: ีครับแต่เริ่มจากศูนย์บาทนะครับศูนย์นี่คือศูนย์บาทกลมๆเลย
2: อาจารย์กำลัง
0: ไม่มีอะไรเลย
2: กำลังบอกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสัตว์ต่างๆเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับ
0: เยอะมากครับ
2: ครับผมโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้เปิดมุมมองเรื่องราวของสัตวศาสตร์ด้วยนะครับว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำไปต่อยอดสร้างเกษตรกรหรือว่าทำให้เศรษฐกิจประเทศนี้เจริญได้นะครับเรื่องราวเหล่านี้
1: ค่ะ ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรอัศววงศานนท์นะคะอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสัตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะ
2: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณค่ะนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะคุณสุวัฒน์นะคะที่ได้เข้ามาร่วมในระบบ Google Meet กับเราแล้วก็พูดคุยให้ความรู้ในรายการของเรานะคะค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการหมดเวลาแล้วค่ะคุณสุวัฒน์นะคะ
2: หมดเวลาแล้วครับครับผมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานเบื้องหลังนะคะคุณสุริยาลีพรมมานะคะคุณกิติพลธุริวงศ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz แล้วก็ขอบคุณคุณณัฐนารีสุขดีนะคะจากมทร.ธัญบุรีที่ประสานประเด็นมาให้เราพูดคุยในช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากติดตามรายการย้อนหลังนะคะติดตามได้เลยค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น KKU Radio นะคะแล้วก็ Thai U News ผ่านทาง Facebook YouTube และก็เว็บไซต์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับอธิการบดีหอการค้าระบุดัชนีความเชื่อมั่นเดือนกันยายนปีนี้ปรับลดลงทุกรายการเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569โดยระบุว่าพบว่าดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลงจาก 53.2 เหลือ 52.1ปัจจัยหลักที่บั่นทอนความเชื่อมั่นประกอบด้วยราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศทะลุ40บาทต่อลิตรจากแรงกดดันราคาน้ำมันโลกและสงครามในตะวันออกกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตและโอกาสในการหางานกับรายได้ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดอย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่ากำลังซื้อของประชาชนจะยังคงซบเซาและระมัดระวังการใช้จ่ายต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่คาดว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญได้แก่แรงกระตุ้นรอบใหม่จากการอัดฉีดเพิ่มเติมจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสการเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและไม่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำเติมคาดว่าความเชื่อมั่นและการบริโภคของคนไทยจะกลับมารวมพลังฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนในช่วงสิ้นปีนี้กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank ปี2569ในวันนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันแรกที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ประชาชนแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตามหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญของกรมธนารักษ์ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งในระบบออนไลน์โดยจัดทำ2ประเภทได้แก่เหรียญกระสาบโลหะสีขาวประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่าย700บาทและเหรียญกระสาบประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาท

บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญเปิดจ่ายแลกในราคา100บาททั้ง2แบบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุม IMF World Bank ปี2569เพื่อเป็นการน้อมสำนึก

ของทั้งสองพระองค์อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการโจมตีกลุ่มฮูตีกลุ่มฮูตีได้ออกมาอ้างว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนให้เดินหน้าปฏิบัติการต่อกลุ่มฮูตีซึ่งเครื่องบินของสายการบินซาอุดีอาแอร์ไลน์ถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและเพิ่มความกังวลต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางการซีเรียกำลังพิจารณาส่งทหารสนับสนุนซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการประสานขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรส่วนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของตุรกีได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลตุรกีกำลังประเมินแนวทางช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียในการรับมือการโจมตีจากกลุ่มฮูตีโดยเฉพาะการสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อสกัดขีปนาวุธและโดรนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับเรามีเพลงเพราะๆย้อนวันวานย้อนความทรงจำนะครับแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขยามบ่ายแบบนี้นะครับอยู่ดูแลกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

2เพลงเริ่มต้นนะครับตามคำขอเลยนะฮะที่022183975-7แล้วก็สมาชิกที่ฟังออนไลน์กันอยู่หลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะฟังผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับก็ทักทายพูดคุยกันได้และก็ถามถึงเพลงที่คุณคิดถึงกันได้อย่างต่อเนื่องเลยครับ

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เรียกว่าโรแมนติกอบอุ่นมากๆเลยนะครับและยังคงอยู่ในความทรงจำกับเพลงที่ชื่อว่าอยากมีแค่เธอไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในปี2000นะครับจำเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะฮะกับวงที่ชื่อว่าบักบันจี้นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับเป็น4สาววัยรุ่นตอนนั้นเลยนะครับประกอบไปด้วยพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะครับแก๊กวนัสนันนะฮะจ่าทัชชาแล้วก็เจนเจนนิเฟอร์นั่นเองนะครับตอนนั้นอายุเพียงแค่12ปีนะครับอัลบั้มแรกแล้วก็เป็นอัลบั้มเดียวเลยชื่อว่า Forest Girl นั่นเองภายใต้สังกัด GMM Grammy นะครับถ้าย้อนกลับไปคือวางแผนตั้งแต่ปี2543เลยนะครับอัลบั้มนี้นะครับสะท้อนความสดใสของวัยรุ่นนะครับที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นดนตรีป๊อปทันสมัยในยุคนั้นด้วยนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะคุ้นเคยก็คงจำพิงกี้ได้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะถ้าพูดถึงชื่อนี้หลายคนที่ฟังวิทยุจุฬาอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวานิชเองปัจจุบันนะครับท่านรองคณบดีหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันตกตะวันออก

และประธานแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะครับและองค์การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคงเคยได้ยินอาจารย์เจนนะครับมาพูดคุยผ่านรายการสุขภาพของเรานะครับคลินิก 101.5 นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านเลยถ้าย้อนกลับไปเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำบทบาทของบัคบันจี้ได้นะครับและช่วงเวลาของเพลงเองก็ดึงเพลงในวันกลับมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องครับ

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เมื่อไม่นานมานี้หลายคนอาจจะเห็นภาพตามสื่อโซเชียลนะครับที่เป็นการรวมตัวกันของ6หนุ่มนะครับในปี2537สู่ความทรงจำที่ผ่านมาตลอด30ปีก็คือการรวมตัวของ UST นั่นเองได้เห็นโซเชียลของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันภูทะเนศรวมไปถึงพี่เอกกี้ด้วยนะครับก็นำภาพของการรวมตัวกันของทั้ง6คนเนี่ยแบบนัดเจอกันนะครับแล้วก็มีลูกๆพร้อมกับภรรยาด้วยนะครับเป็นความทรงจำที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดถึงนะครับกับ6หนุ่ม UST นั่นเองนะครับ Underwood Teen S นั่นเองนะครับคือหนึ่งในภาพจำของวัยรุ่นในยุคเราเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้มีผลงานเพลงมากมายไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มแรกนะครับดูดีๆนะเพื่อนแล้วก็ยังมี Summer Timesและที่สำคัญสุดก็คือเห็นว่าจะมีการรับงานกันไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็การรวมตัวกันด้วยนะครับเอาละครับล่าสุดมีหนึ่งเพลงที่มีหลายคนอยากฟังกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ลืมถ้าเกิดลองถามว่าในทั้ง6คนเนี่ยคุณผู้ฟังชอบเสียงใครเป็นพิเศษส่งมาได้พูดคุยกันเพื่อเป็นการย้อนความทรงจำทำให้เพลงที่คุณคิดถึงทำให้ศิลปินที่คุณรักกลับมาดูแลหัวใจคุณครับในอัลบั้มนั้นก็มีเพลงเพื่อนเก่านะครับไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็เพราะอะไรด้วย

ด้วยนะครับก่อนที่สมาชิกทั้ง6เนี่ยจะแยกย้ายกันไปทำงานที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็เว้นว่างกันไปหลายปีทีเดียวนะครับจนปี46เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอัลบั้มTo You นะครับตามด้วย Red Message ในปี2547แล้วก็กลับมารวมตัวกันกับโปรเจกต์พิเศษก็คือ6212ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพันเพอเจอวันนี้มีคนถามกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ลืมนะครับและการรวมตัวครั้งนี้ทำให้หลายคนลุ้นว่าพวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอาจจะมีคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะมีเพลงใหม่ๆให้เราได้ฟังครับ

วันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับเป็นเพลงที่ทำหน้าที่ปลอบหัวใจเราได้ดีมากๆเลยงานจากพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับเพลงที่ชื่อว่าสักวันต้องได้ดีนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่ผ่านทาง FM 101.5 MHz แล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันธเรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะมาถึงบ่ายวันศุกร์กันแล้วนะคะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่25ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้น I Think of You และเป็นภาษาไทยสายลมพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะเป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้เพลิดเพลินผ่อนคลายกันในบ่ายวันศุกร์กับสุกันธเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100% 14:15 ทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีคุณประดิษฐ์พรคุณคนึงนิดคุณจีริศคุณแปะประโมททีนี้คุณหนง

นี่สิบอกมาว่าเริ่มมีความหวังกันบ้างแล้วครับชาวท่าจีนส่งภาพมาให้ดูน้ำลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านแหละค่ะยังไงตรงนี้ก็มีกำลังใจให้เสมอๆเลยนะคะแล้วก็ให้ผ่อนคลายกันกับเพลงเพราะๆมีผู้รอฟังเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานกับหนึ่งน้อยปล่อยผมงานของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรบรการแล้วเดี๋ยวยังจะมีขอพบในฝันทานน้ำรักต่อ

ได้ฟังแล้วนะคะคุณนัทไม่ต้องรอนานคุณพูนสุขส่งสิ่งดีๆมาให้บอกว่าความดีงามที่กระทำต่อกันแม้เพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นความทรงจำล้ำค่าในยามระลึกถึงถูกต้องใช่ไหมคะคุณเริงทองทอลันทมศิลปินแห่งชาติท่านฝากมาทางไลน์ของท่านบอกว่าข้อความอวยพรอ้าวหายเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเมื่อวานนี้ส่งข้อความที่ท่านผู้ฟังอวยพรส่งกำลังใจให้คุณเริงทองไปทางไลน์นะคะแล้วท่านก็เลยตอบกลับมาว่าข้อความอวยพรที่ส่งมาทางรายการสุกันทเราเริงทองได้อ่านครบถ้วนแล้วค่ะขอน้อมรับพรด้วยใจที่เป็นสุขในการที่มีผู้ฟังรักและห่วงใยอยู่เช่นนี้เป็นยาขนานเอกที่ทำให้หายเจ็บไข้โดยเร็วเราจะรักและไม่ลืมกันนะคะจากเริงทองทองลั่นทมค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านก็เป็นอันว่าได้รับคำขอบคุณไปเรียบร้อยแล้ว

มิตรแห่งความดีจากคุณเริงทองทองทุมศิลปินแห่งชาติคุณสรรักษ์ก็บอกว่าดีใจจังค่ะที่คุณเริงทองมีความสุขค่ะฟังเพลงจากสุคันธรากันต่อไปท่านผู้ฟังถามถึงน้ำเหนือบ่าคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติ

เป็นเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณวรนุชอารีก็ร้องไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้จะมีเพลงของคุณวรนุชอารีด้วยเดี๋ยวให้ฟังกันนะคะตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะสบายๆอากาศดีบรรยากาศดีที่ Reno นี่แหละค่ะแล้วก็เลือกได้มากมายหลากหลายเมนูนะคะมีทั้งนั้นเลยจะเป็นมังสวิรัติจะเป็นผู้ที่มารับประทานไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ก็มีให้ทั้งนั้นเลยนะคะไปเลือกเมนูได้ที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1แล้วก็ของพิเศษพิเศษที่ไม่ค่อยรับประทานกันที่ไหนขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนี่แหละค่ะใครไปก็สั่งทุกครั้งเลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe แน่นอนกาแฟรสชาติดีมากคอกาแฟไม่ควรพลาดเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 อาจารย์ธนโชตรอฟังบ่อโศก

ยากจังเลยก็ชอบแล้วก็ยังจะชอบต่ออีกกับเพลงนี้นะคะวสันต์แต่งโกคุณไอติมค่ะแล้วก็คุณตังจิระเช่นเดียวกัน

ั้นแทงโก้คุณติ่มโกลเด้นสองนี่แหละนะคะวันอาทิตย์ที่11จะถึงอยู่แล้ววันอาทิตย์ที่11นี้อย่าลืมนะคะเรื่องอะไรนะประกันสังคมนายจ้างต้องไปเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนายจ้างนี่แหละค่ะฉะนั้นวันที่11 8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะเงียบๆเหมือนกันไม่ค่อยได้ทราบเรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวสำหรับนายจ้างด้วยลูกจ้างด้วยนะคะฟังน้องนุ่นสุบงกตเพลงนี้อะไรก็ได้

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อย

ถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังบุหลันฉายไปแล้วเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เสียงร้องของคุณบุษยารังสีค่ะต่อกันกับคุณเลิศประสมทรัพย์บ้านของเรา

วรการท่านประพันธ์ไว้บ้านนาราตรีคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะก็เป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของสุนทราภรณ์ค่ะคุณมัณฑนามูรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงนี้เหลือลืม

ถูกใจนะคะบ้านนาราตรีค่ะฟังแล้วก็มีความสุขกันไปตามคำร้องที่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตร

เหลือลือจากคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ใช่เพลงที่คุณคณังนิดอยากฟังหรือเปล่าคะเพลงนี้คุณวรนุชอารีกับเสียงสะอื้นถ้าไม่ใช่กรุณาบอกมาด้วยไม่ค่อยแน่ใจ

คุณมรนุชอารีค่ะกับเสียงสะอื้นเจอแล้วค่ะเพลงที่คุณคนึงนิดอยากจะฟังเดี๋ยวสักครู่ได้ฟังนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรอก่อนค่ะหาเจอแล้วคราวนี้ก็วันที่31ดูสิใช่วันเสาร์ที่31เดือนนี้นะคะอ๋อ2วันค่ะวันเสาร์ที่31ตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าชมมากอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเลยที่โรงละครอักษรา King Power รังน้ำค่ะเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีก็ชมกันได้เต็มอิ่มเลยนะคะเป็นครึ่งแรกก็จะเป็นคอนเสิร์ต20เพลงค่ะศิลปินหลายท่านเลยนะคะครึ่งหลังจะเป็นละครเพลงผู้ครองฟ้า The Musical เพลงอีก20เพลงเหมือนกันนะคะมีคุณกันนภัทรคุณไข่มุกกันนภัทรไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะก็จะเห็นเล่นละครด้วยบูมสหรัฐจ๋าพราวเพชรโตโต้ธนเดชออลี่ตติยามาแสดงในละครเรื่องผู้ครองฟ้า The Musical ด้วยนะคะนั้นตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ได้ยินว่าบัตรใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไงรีบติดต่อค่ะมี2วัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนนะคะสอบถามไปที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ค่ะ0812851427 0812851427 87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์เสาร์ที่31ตุลาคมและอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ค่ะคราวนี้ฟังคุณวินัยจุลบุษปะไม่ได้ฟังนานแล้วจะมีค่าเสียงรัก

เสียงรักค่ะคราวนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟกันได้แล้วนะคะช่วงบ่ายๆอ้าวๆเหมือนกันมืดๆอ้าวๆยังไงบอกไม่ถูกดื่มน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ค่ะชื่นใจนะคะติดตู้เย็นไว้ทุกครั้งเลยไปไหนมาไหนกลับเข้าบ้านนี้ได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟโอ้เพิ่มพลังให้เยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ทำลายสุขภาพอย่างแน่นอนเลยทีเดียวไม่ใส่วัตถุกันเสียเมื่อเจอสีสังเคราะห์สบายใจได้ทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะน้ำมะพร้าวโคคาเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%

ไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่นะคะนานๆก็มาฟังสักทีหนึ่งท่านผู้ฟังถามถึงไว้โถคุณนี่แปลกคุณพิชยาบุญยรัตพันธ์ค่ะแล้วก็มาถึงคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาสายน้ำไม่ไหลกลับ

ครูสลายไกรเลิศนะคะเพราะมากเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะคุณกนงนิดได้ฟังสมใจมีผู้รอฟังเพลงนี้โดยจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาไกลชูคงไม่หลับนะคะ

ารมณ์เดียวกันกับเสียงสะอื้นจากสายลมเลยจัดต่อให้เลยไกลชู้คำร้องทำนองครูอกวีสัตตโกวิทและครูประสิทธิ์พยอมยงนะคะเพลงเพราะจากคุณ

ธนงศักดิ์ภักดีเทวามาถึงอีกเพลงหนึ่งมีผู้รอฟังคุณเพลินพันธ์เกียรตินิยมช่องสี่บางขุนพรหมกับเพลงนี้ใส่รัก

พลงนี้คำร้องครูชาลีอินทรวิจิตรทำนองครูสมานกาญจนพลินนะเพลงที่ประกอบละครโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมค่ะแผลเก่าคราวนี้ไปฟังคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติมีผู้รอฟังร่มฟ้าป่าสาง

จุกใจแน่นอนสิ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังร่มฟ้าป่าสางคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติค่ะตอนนี้โอลีนจะชวนมาอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ฉะนั้นก็ร่วมสร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจนี่แหละค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูทอดเมนูเจจานโปรดไหนๆก็ตามอร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันคุณภาพที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อเทศกาลกินเจนี้เลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะยิ่งของทอดของผัดนี่น้ำมันพืชโอลินอร่อยทุกครั้งเลยบ้านสวนตะหม่อมขอเพลงนี้มาคุณวินัยจุลบุตรสปะมนสว่าง

สวัสดีคุณวินัยจรบุษบาที่บ้านสวนตะหม่อมรอฟังนะคะแล้ววันที่8พฤศจิกายนไปสนุกกันเลยกับเพลงในยุค 70s ค่ะที่แฟนเพลงรอคอย

concert นี้ the ABC concert นะคะ ABC A ABBA B Bee Gees C Carpenters ค่ะฉะนั้นก็จะได้ไปพบกับเพลงของ ABBA Bee Gees แล้วก็ the Carpenters นะคะสนุกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่างานนี้น้องบุ๋มลูกสาวของคุณเล็กวงสว่างก็เป็นผู้จัดซึ่งเราก็สนุกกันมาแล้วเมื่อครั้งที่เป็นคอนเสิร์ต IS Song Hits นะคะคราวนี้มาจัดให้กับ Bee Gees Carpenters ABBA นี่แหละค่ะที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเลยนะคะจะได้ย้อนกลับไปมีความทรงจำดีๆอะไรจาก3คณะนี้ก็ไปรำลึกความทรงจำไปสนุกสนานกันได้เราก็ต้องผ่อนคลายกันบ้างแหละนะคะฉะนั้นลุกขึ้นมาเต้นกันได้เลยมีทั้งดิสโก้สนุกๆมีทั้งรักหวานๆอู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะศิลปินก็รวมคุณภาพระดับแนวหน้ามาทั้งนั้นเลยนะคะวงมหิโดล Starlight Orchestra ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณบุ๋มน้องบุ๋มบอกมาว่าเป็นงานที่ตั้งใจทำมากๆเลยทีเดียวแล้วก็นึกดูว่าเพลงของ3วงระดับตำนานอย่าง ABBA, Bee Gees และก็ The Carpenters นี้มารวมอยู่บนเวทีเดียวกันจะขนาดไหนเชิญเลยนะคะสอบถามไปได้แล้วก็ยังจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยคอนเสิร์ตนี้นะคะรายได้มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ไปได้ทั้งความสนุกสนานย้อนความทรงจำแล้วก็ร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนนะคะสอบถามไปได้เลยค่ะหรือจะไปซื้อบัตรที่ถ่ายทิเก็ตก็ได้นะคะที่ 7-Eleven Counter Service All Tickets หรือสอบถามไปที่ IS Song Hits เลยหมายเลขโทรศัพท์0813353766 081-335-3766นะคะไปสนุกสนานผ่อนคลายกันไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะมาถึงเพลงอะไรท่านอ้อยังมีอยู่ยังมีท่านผู้ฟังรอฟังเขตฟ้าเขตฝันคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

เขตฟ้าเขตฝันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยที่จัดให้ไม่ทันขออนุญาตจัดเป็นวันจันทร์นะคะนั้นก็ต้องขออนุญาตจริงๆค่ะเพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงคู่ของคุณชรินทร์นันทนาครและคุณชัชดาพรรักษณเวศนะคะเพลงที่ติดค้างไว้วันจันทร์กลับมาฟังกันต่อกับสุกันทราตรงนี้ FM 101.5 MHz ค่ะ14นาฬิกานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% วางธาตุหวังหลังไว้นะคะมีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์ผ่อนคลายกันทำอะไรก็ให้มีความสุขเพลิดเพลินนะคะวันจันทร์กลับมาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับเมื่อคนเรามีภาวะ

น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติเป็นระยะเวลานานๆ นะครับน้ำตาลที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อหลอดเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็จะทำให้เกิดภาวะอักเสบและภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายกว่าปกตินอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยในภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังจะทำให้น้ำตาลส่วนเกินนั้นไปเกาะกับเม็ดเลือดขาวที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคก็ทำให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ลดลงและก็ส่งผลให้เกิดภาวะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนี่แบ่งออกได้เป็นภาวะเฉียบพลันกับภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะครับภาวะเฉียบพลันก็ได้แก่การที่น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปอย่างรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะครับซึ่งก็จะมีภาวะแทรกซ้อนทางตาทางไตทางเส้นประสาททางหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเท้าตลอดจนผิวหนังนะครับภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังภาวะแรกคือภาวะแทรกซ้อนทางตานะครับภาวะแทรกซ้อนทางตาหรือที่เรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตานั้นคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังก็จะส่งผลต่อจอประสาทตาก็ทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทำให้เกิดจอประสาทตาลอกจนทำให้ตาบอดได้ในที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยเบาหวานก็ยังเสี่ยงต่อภาวะต้อกระจกและต้อหินได้มากกว่าคนปกติอีกด้วยนะครับต่อมาคือภาวะแทรกซ้อนทางไตนะครับภาวะแทรกซ้อนทางไตหรือเบาหวานลงไตในช่วงระยะแรกนั้นนะครับไตจะมีการทำงานที่หนักขึ้นเนื่องจากน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นก็จะส่งผลให้มีแรงดันไปที่ไตสูงตามไปด้วยถ้าหากตรวจการทำงานของไตในช่วงนี้จะไม่พบความผิดปกติการตรวจปัสสาวะอาจมีหรือยังไม่มีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมากับปัสสาวะระยะถัดมาก็จะเริ่มพบว่ามีโปรตีนไข่ขาวออกมากับปัสสาวะและอาจมีการทำงานของไตที่ลดลงเล็กน้อยซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีการทำงานของไตก็จะลดลงเรื่อยๆและดำเนินไปถึงภาวะไตวายเรื้อรังจนถึงขั้นต้องทำการล้างไตก็เป็นไปได้นะครับต่อมาคือภาวะเส้นเลือดแดงใหญ่อุดตันซึ่งอาการเส้นเลือดแดงใหญ่อุดตันมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณขาซึ่งอาการที่พบได้บ่อยคือมีอาการปวดขามากเมื่อเดินหรือวิ่งและดีขึ้นเมื่อพักหรือห้อยขาลงที่ต่ำปลายเท้าจะเย็นขนขาจะร่วงผิวหนังบริเวณขาจะเงามันซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันจนปลายเท้าขาดเลือดติดเชื้อและอาจจะต้องตัดนิ้วเท้าหรือตัดขาในที่สุดนะครับต่อมาคือภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะตีบก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งถ้าตีบรุนแรงก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายส่งผลให้การบีบตัวของหัวใจลดลงเกิดหัวใจวายความดันโลหิตต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะและจะเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ต่อมาคือภาวะเส้นเลือดสมองตีบซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเมื่อเกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบก็จะทำให้การทำงานของสมองและเส้นประสาทขาดเลือดหรือว่าไม่ทำงานก็ส่งผลให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือมีอาการชาครึ่งซีกและสุดท้ายคือภาวะแทรกซ้อนทางเส้นประสาทซึ่งก็เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดคือมักจะมีอาการชาที่บริเวณปลายมือหรือว่าปลายเท้าโดยในบางรายอาจจะมีอาการเจ็บแป๊บๆเหมือนโดนเข็มแหลมๆทิ่มนะครับบางคนมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณปลายมือปลายเท้าโดยอาการทางระบบประสาทที่พบได้แต่ไม่บ่อยก็คือเหงื่อไม่ออก
หรือออกง่ายกว่าปกติ

ัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการท้องอืดง่ายหรือว่าจุกแน่นลิ้นปี่อะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานคือต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมพยายามรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและในกรณีที่ใช้ยาก็ควรรับประทานยาหรือว่าฉีดยาอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกันหนึ่งสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันรพีพันธ์วงศ์กมรเวชจากสถานีวิทยุ 4RI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค
3: ่ะมีข่าวธนาคารกลางจีนนะคะชี้แจงจุดยืนนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนค่ะ
2: ข่าวนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ธนาคารกลางจีนชี้แจงจุดยืนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนวันที่8ตุลาคมธนาคารประชาชนจีนหรือธนาคารกลางของจีนได้ออกชี้แจงจุดยืนนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนในฐานะที่เป็นราคาสำคัญในตลาดการเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานและมีการอภิปรายเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจุดยืนนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของธนาคารประชาชนจีนมีดังนี้จีนใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวโดยอาศัยการจัดการตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยอ้างอิงจากตะกร้าสกุลเงินและยืนยันที่จะให้ตลาดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนผันผวนไปมาทั้ง2ทิศทางโดยนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้ผ่านวัฏจักรการแข็งค่าและการอ่อนค่าหลายรอบโดยมีลักษณะการผันผวน2ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการพัฒนาการค้าของจีนเกิดจากการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติจีนไม่มีความจำเป็นและไม่มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการลดค่าเงินและไม่เคยดำเนินการลดค่าเงินเพื่อการแข่งขันอัตราแลกเปลี่ยนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินตลาดการเงินภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์เสี่ยงที่คาดไม่ถึงและไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างง่ายกับบัญชีเดินสะพัดวิธีการประเมินระดับสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศยังไม่สมบูรณ์การใช้ข้อสรุปการประเมินเฉพาะรายเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการของการประเมินค่าเงินหยวนต่ำเกินไปนั้นเป็นการตีความ

ามและการใช้ผลการประเมินเหล่านี้ไปในทางที่ผิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจโลกมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของการแบ่งงานระดับโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระบบการเงินระหว่างประเทศและการขาดดุลทางการคลังที่สูงในระยะยาวและการบริโภคที่สูงในบางประเทศปัญหาเหล่านี้ต้องการความพยายามร่วมกันจากทุกฝ่ายในการแก้ไข

0: ความรับผิดชอบต่อการปรับตัวภายในประเทศจีนได้สร้างคุณูปการเชิงบวกต่อความสมดุลของเศรษฐกิจโลกในหลายรอบและในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่15นี้จีนจะยังคงส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายความต้องการภายในประเทศปรับปรุงสภาพแวดล้อมฐานธุรกิจเสริมสร้างความร่วมมือในระดับสูงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโลกไปในทิศทางที่เปิดกว้างครอบคลุมและสมดุลมากยิ่งขึ้น
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: แต่วันนี้คุณศิวัตรานะคะมาแนะนำถึงการท่องเที่ยวเมืองถูหลู่ฟันค่ะที่ขึ้นชื่อในเรื่องขององุ่นหวานแล้วก็จะมาเล่าถึงตำนานพระถังซัมจั๋งด้วยค่ะ
1: โอ้เรื่องนี้นะคะหลายท่านเองน่าจะอยากทราบแล้วว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลนะคะในหลายสัปดาห์ก่อนดิฉันได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองถูหลู่ฟานหนึ่งเมืองในซินเจียงคราวที่แล้วดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ถูหลู่ฟานเป็นเมืองที่ปลูกองุ่นได้มากที่สุดในประเทศจีนคือที่เมืองนี้มีองุ่นอยู่รวมกัน500กว่าสายพันธุ์และก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นฐานการผลิตองุ่นที่สำคัญของโลกรวมถึงลูกเกดด้วยวันนี้เราจะกลับไปถูหลู่ฟานอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้พาไปชิมองุ่นละดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเมืองถูหลู่ฟานเมืองที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอย่างที่บอกไปค่ะในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูที่ทั้งร้อนทั้งแล้งแต่ว่ามีองุ่นที่หวานมากๆอย่างที่คราวที่แล้วบอกไปและมีเรื่องราวมีตำนานของพระถังซัมจั๋งค่ะถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสุดขั้วมากเมืองหนึ่งในจีนเลยทีเดียวมีทั้งทะเลทรายมีภูเขาไฟมีดินแดนโบราณเป็นเส้นทางสายไหมแล้วก็มีระบบชลประทานใต้ดินที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีถูหลู่ฟานเนี่ยอยู่ในเขตซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนถ้าคุณฟังมีโอกาสฟังเทปนี้แล้วอยากจะมาแนะนำแบบนี้ค่ะสามารถบินตรงจากกรุงเทพมาที่อุรุมูชีแล้วก็อาจจะต่อรถไฟความเร็วสูงมาที่ถูหลู่ฟานต้องบอกว่าที่ถูหลู่ฟานแห่งนี้มีลักษณะคล้ายๆกับแอ่งกระทะแต่ว่าไม่ใช่แอ่งกระทะธรรมดาคุณฟังเป็นแอ่งกระทะโลกเพราะว่ามีพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกคือถ้านับแค่เฉพาะแผ่นดินไม่นับรวมลงไปใต้ทะเลนะถูหลู่ฟานนี่แหละถือว่าต่ำที่สุดในโลกแล้วจุดที่ต่ำที่สุดค่ะก็คือทะเลสาบไอ้ติ่งหรือว่าไอ้ติ่งหูนั่นเองไอ้ติ่งเนี่ยแปลว่าแสงจันทร์ส่วนหูในภาษาจีนเนี่ยก็คือทะเลสาบบริเวณไอ้ติ่งหูเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดก็คือต่ำลงไป154เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วใครที่จะเดินทางมาที่บริเวณนี้ก็คือต้องออกจากตัวเมืองถูหลู่ฟานประมาณ 30-40 กิโลเมตรค่ะไม่ไกลมากแล้วก็การเดินทางค่อนข้างสะดวกเพราะว่าถนนค่อนข้างดีและเป็นหนึ่งในสถานที่แรกที่ดิฉันอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสได้ไปเพราะว่าที่นี่ค่ะคนจีนมีความเชื่อว่าถ้าได้ไปยืนในจุดที่ต่ำที่สุดของโลกหรือว่าที่ทะเลสาบไอ้ติงแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะไม่มีวันตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้วค่ะหลังจากที่คุณมาเยือนที่ทะเลสาบไอ้ติงหรือว่าไอ้ติงหูเนี่ยชีวิตของคุณจะมีแต่พุ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะคะอย่างที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็คือที่ถูหลู่ฟานเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสุดขั้วจากจุดที่ต่ำที่สุดดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปยังจุดที่ต้องเรียกว่าร้อนร้อนคำนี้ไม่ใช่ร้อนแรงร้อนแรงด้วยแหละแล้วก็ร้อนร้อนจริงๆเลยนั่นก็คือภูเขาไฟค่ะแต่คำว่าไฟเนี่ยน่าจะอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเปลวเพลิงเนาะเพราะถ้าสมมติว่าคุณฟังนึกถึงภูเขาไฟอาจจะนึกถึงที่กำลังปะทุหรือว่าฟูจิหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าภูเขาที่ฉันกำลังจะบอกเนี่ยก็คือภูเขาที่มันมีลักษณะเหมือนกับเป็นเปลวไฟหรือว่าเป็นเปลวเพลิงนั่นเองชื่อภูเขาก็คือหัวเหยียนซานค่ะ คือถ้าคุณฟังไปถึงที่ภูเขาแห่งนี้ละจะเห็นว่าลักษณะของภูเขาอ่ะมันจะเป็นริ้วๆมีทั้ง

สีแดงสีส้มเนาะเมื่อเวลาที่โดนแดดจัดๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ร้อนมากๆแล้วเราจะเห็นแบบประกายแดดที่แผดเผาเนาะมันก็จะดูคล้ายๆกับเปลวไฟก็คือมีสีแดงสีส้มบริเวณนี้ค่ะในช่วงฤดูร้อนต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่ร้อนมากๆวันที่ดิฉันไปขนาดว่าร้อนไม่ค่อยมากอุณหภูมิยังสูงถึง55องศาเลยค่ะและแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คนจีนคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วตามเรื่องเล่าค่ะก็คือเมื่อคณะของพระถังซัมจั๋งในวรรณคดีในที่มีซุนง้อคงมีตือป้วยไก่มีอะไรอย่างนี้นะเดินทางผ่านภูเขาหัวเหยียนซานเนี่ยพระถังซัมจั๋งไม่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าไฟที่เนี่ยร้อนแรงมากซึ่งไฟที่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากซุนง้อคงนี่แหละค่ะไปก่อเรื่องเอาไว้บนสวรรค์วิธีการที่จะสามารถดับไฟหรือว่าทำให้ไฟเนี่ยมันลดความร้อนแรงลงได้ก็คือต้องไปยืมพัดเหล็กจากราชินีพัดเหล็กซึ่งหน้าที่ก็คือเป็นหน้าที่ของคนก่อใครก่อเรื่องไว้ก็จะต้องจัดการรับจบในเรื่องนี้ซุนง้อคงก็ต้องมีหน้าที่ไปยืมพัดค่ะแต่แน่นอนว่าราชินีพัดเหล็กก็ไม่ยอมให้ยืมง่ายๆนี่ก็เป็นหนึ่งในตอนที่โด่งดังที่สุดของไซอิ๋วนะคะพอเรามาถึงฉากจริงแล้วก็ได้เห็นเบื้องหลังของภูเขาหัวเหยียนซาหรือว่าภูเขาเปลวเพลิงเนี่ยก็เหมือนกับได้เดินอยู่ในฉากหนึ่งของไซอิ๋วอีกด้วยค่ะอีกเรื่องนะคะที่ทำให้ถูลูฟานมีความน่าสนใจก็คือที่ถูลูฟานเนี่ยจะมีเมืองโบราณอยู่ด้วยกัน2แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์ประกอบมรดกโลกหรือว่า Silk Road Route Network of Chang'an Tian Shan Corridor ค่ะของยูเนสโกเมืองทั้งสองที่ดิฉันพูดถึงนั่นน่ะก็คือเมืองโบราณเกาชางกับเมืองโบราณเจียวเหอด้วยความที่ทูลูฟานอยู่ในตำแหน่งสำคัญของเส้นทางการค้าทางบกในอดีตให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามค่ะว่าย้อนกลับไปในช่วงพันกว่าปีก่อนตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟความเร็วสูงไม่มีถนนตัดผ่านแบบปัจจุบันบรรดาพ่อค้านักเดินทางที่ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมโอเอซิสอย่างทูลูฟานได้กลายเป็นสถานที่พักเติมน้ำหาอาหารแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้ารวมถึงว่ากลายเป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนหลากหลายรวมถึงศาสนาก็เลยมาพบกันที่นี่ค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทูลูฟานถึงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างที่เมืองโบราณเกาชางค่ะเมืองนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองโบราณกลางทะเลทรายแต่เคยเป็นจุดสำคัญในเส้นทางของพระถังซัมจั๋งหรือที่คนจีนรู้จักกันในนามของเฉียนจั้งเดินทางไปอินเดียหลายคนบอกพระถังซัมจั๋งอีกแล้วแต่นี่คือพระถังซัมจั๋งองค์จริงนะคุณฟังไม่ใช่เป็นเรื่องในนิยายที่แต่งขึ้นนะก็คือในประวัติศาสตร์ค่ะเล่าว่าพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมาถึงเมืองเกาชางพระองค์ได้พบกับอ๋องผู้ครองเมืองเกาชางซึ่งอ๋องผู้นี้เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากก็อ๋องเนี่ยไม่อยากให้พระถังซัมจั๋งเดินทางไปอินเดียอยากให้อยู่สอนธรรมะที่เมืองเกาชางเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยทะเลทรายและอันตรายแต่พระถังซัมจั๋งปฏิเสธแม้ว่าอ๋องจะพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลไม่สามารถทำลายความตั้งใจดั้งเดิมในการแสวงธรรมของพระถังซัมจั๋งลงได้ในท้ายที่สุดอ๋องก็เลยใช้ไม้แข็งค่ะประกาศว่าไม่อนุญาตให้พระถังซัมจั๋งเดินทางออกนอกเมืองซึ่งพระถังซัมจั๋งเองก็มีวิธีการตอบโต้เนาะเป็นหลักอหิงสาก็คือการอดอาหารแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อแสดงถึงความตั้งใจว่าอยากจะเดินทางต่อไปเป็นเวลา3วันในที่สุดค่ะอ๋องก็เห็นถึงความตั้งใจจริงของพระถังซัมจั๋งก็เลยยอมอนุญาตไม่ได้อนุญาตเปล่านะคะก็มีการสนับสนุนม้าอาหารเสบียงคนติดตามทองคำและสิ่งของจำเป็นรวมถึงจดหมายที่แนะนำตัวกับเมืองต่างๆแล้วก็อาณาจักรต่างๆที่พระถังซัมจั๋งจะเดินผ่านในลักษณะที่ว่าให้รู้ว่ามีผู้การันตีพระถังซัมจั๋งมาแล้วซึ่งในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าในสมัยนั้นนะพระถังซัมจั๋งอ่ะได้รับทองคำจากอ๋ององค์เนี้ยน่าจะประมาณอันนี้คือน้ำหนักมูลค่านะคะคือประมาณ20บาทคือ20บาทในสมัยนั้นอาจจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไปตลอดชีวิตนี่ยังไม่รวมบรรดาอาหารเสบียงมาแล้วก็คนติดตามอีกต่างหากนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมืองเกาชางค่ะจึงกลายเป็นเมืองสำคัญที่ทำให้พระถัง

ซัมจั๋งสามารถบรรลุภารกิจในการแสวงธรรมได้มีช่วงหนึ่งของเมืองเกาชางถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนั้นเกาชางมีประชากรกว่า 30,000 คนและมีพระสงฆ์ถึง 3,000 รูปต้องเรียกว่า 10% ของจำนวนประชากรเลยทีเดียวใครที่ได้มีโอกาสแวะเวียนไปจะเห็นว่าจุดที่พระถังซัมจั๋งเคยแสดงธรรมตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่เมืองโบราณเกาชางยังมีหลายเรื่องราวค่ะที่เกี่ยวข้องกับถูลูฟานที่ดิฉันอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถ้าคุณผู้ฟังสนใจแล้วอยากดูแบบเห็นภาพสามารถติดตามได้ในรายการจับจ้องมองจีนค่ะทาง Nation TV ช่อง22นะคะวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ค่ะ 14:30 นหรือดูย้อนหลังได้ที่ Facebook ของภาคภาษาไทย CMG นะคะที่ China Face ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินปรบเรื่องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจ๋ฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 我要แปลว่าดิฉันต้องการหมายแปลว่าซื้อเปินเป็นลักษณะนามของหนังสือแปลว่าเล่มจื่อเตี๋ยนพจนานุกรม我要买本字典
1: 我要买本字典
0: แน่นอนว่าคนขายจะต้องถามว่าพจนานุกรมอะไรคะ什么字典
1: 什么字典จำได้ว่าเซินเมอร์เนี่ยแปลว่าอะไรส่วนซื่อเตียนก็คือพจนานุกรม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าดิฉันจะบอกเขาว่าดิฉันต้องการพจนานุกรมอังกฤษจีนจีนอังกฤษล่ะคะ
0: ก็บอกว่ายิงฮั่นฮั่นยิงซวงเสียงซื่อเตียน
1: ยิงฮั่นฮั่นยิงซวงเสียงซื่อเตียนได้พจนานุกรมแล้วดิฉันก็อยากจะซื้อหนังสือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มนึงนะคะคุณโจคะ
0: ภาษาจีนพูดว่า我想买本北京导游手册
1: 我想买本北京导游手册
0: 导游นำเที่ยวหรือพาเที่ยว
1: 导游
0: 手册หนังสือคู่มือ
1: 手册
0: 我想买本北京导游手册ดิฉันต้องการซื้อหนังสือคู่มือพาเที่ยวปักกิ่งสักเล่มหนึ่ง
1: วอเสียงไม้เปิ่นเปิ่ยยิ่งเต่าโยโสเชอร์ไหนๆมาแล้วดิฉันก็อยากจะแวะดูหนังสือนวนิยายสักหน่อยเอาไว้อ่านเพลินๆนะคะนวนิยายภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะ
0: เสี่ยวชั่ว
1: เสี่ยวชั่วร้านหนังสือร้านนี้ใหญ่มากค่ะคุณโจคะมีหลายชั้นอยากจะถามเขาว่าหนังสือนวนิยายเนี่ยอยู่ชั้นไหนคะ
0: ก็ถามว่า请问英文小说在几层卖？
1: 请问英文小说在几层卖？
0: 请问ขอถาม
1: 请问
0: 小说นวนิยาย
1: 小说
0: 在อยู่หรือที
1: ่在
0: 几层ชั้นอะไรหรือชั้นไหน
1: 几层
0: 卖ขาย
1: 卖
0: 请问英文小说在几层卖？
1: 请问英文小说在几层卖？ขอถามว่าชั้นไหนมีนวนิยายภาษาอังกฤษขาย

0: คะมาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีรายชื่อหนังสือดีๆที่เป็นที่นิยมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะวรรณกรรมชื่อบ้านที่ภาษาจีนออกเสียงว่าเจียประพันธ์โดยปาจินนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของจีนเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์ออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่สุดในจีนจำนวน 4,570,000 เล่มมากกว่าความรักในหอแดงที่พิมพ์จำหน่าย 4,443,000 เล่มเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์จำหน่ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนค่ะ
0: ค่ะเรามักจะคุ้นกันกับความรักในหอแดงนะคะครองอันดับ2ค่ะส่วนที่ครองอันดับ1ในขณะนี้ก็คือวรรณกรรมเรื่องบ้านต้องไปตามหามาอ่านกันนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังนวนิยายภาษาจีนคืออะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญค่ะในเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่เองโรงงานกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด100เมกะวัตต์ที่แห่งแรกของจีนค่ะตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะซึ่งได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าแล้วด้วยโดยช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำเนี่ยนะคะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้290ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเนี่ยจะสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้นะคะถึง180ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการกักเก็บเขาทำยังไงแล้วอีกอย่างนึงนะคะด้วยความที่มันเป็นพลังงานสีเขียวอันนี้ค่ะก็เลยต้องมาดูกันมาฟังกันต่อเพิ่มเติมนะคะจากคุณดพิพันธ์ค่ะ
3: อย่างที่คุณพาดาราแนะนำเลยนะคะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเปรียบได้เสมือนกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระดับโครงข่ายไฟฟ้าเลยค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยถังกักเก็บก๊าซนะคะจำนวน5ถังหน่วยกักเก็บของเหลว141หน่วยแล้วก็หน่วยกักเก็บความร้อนค่ะ97หน่วยด้วยกันระบบดังกล่าวนะคะการทำงานก็คือเขาจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานะของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อกักเก็บแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาค่ะโดยในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำนะคะที่แนะนำไปก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็คือจะถูกบีบอัดให้เป็นของเหลวเพื่อกักเก็บพลังงานค่ะแล้วในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะคะความต้องการสูงที่สุดนี้คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะขยายตัวกลับเป็นก๊าซเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนกังหันแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาค่ะ
2: ก็เรียกว่าไม่มีการปล่อยคาร์บอนออกมาแต่ใช้วิธีการทำให้คาร์บอนนี่แหละเป็นพลังงานแทนแล้วก็ทำให้มันเนี่ยมีคุณประโยชน์นะคะมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นแบบนี้ได้ทำให้มันมีการเรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่าก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีได้นะคะให้กับหลายๆที่ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าหลายท่านเองจะได้รับความรู้ดีๆไปค่ะและเวลาหมดลงแล้วดิฉันพดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันณภีพันธ์วงศ์กรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
2: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความ

0: ระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ์ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการSci-Fiค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ได้นะครับนะผมไลฟ์สดๆใน Facebook ของผมตอนนี้นะครับเข้าไปที่เพจของผมคือเจษฎาธนพันธ์เนี่ยเขียนว่า JEWSADA นะครับแล้วก็ D-Dog นะครับจะเป็นเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับหาดูแล้วก็เผื่อจะมาทักทายกันหรือว่าทิ้งคำถามความเห็นต่างๆไว้ได้นะครับนะตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างจริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะแต่ว่าเอาทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งที่เรากังวลกันมากสุดช่วงนี้คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศใช่ไหมครับนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าฝนตกนะครับฝนตกหนักเลยนะครับมีดราม่าตามมาด้วยเรื่องว่าเพจบางเพจใช้คำที่รุนแรงเกินไปแล้วก็บางคนก็บอกว่าดีแล้วบางคนก็บอกว่าผมก็บอกไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ว่าขณะเดียวกันก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเรื่องของการจัดการน้ำนะครับทั้งเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยการระบายน้ำที่อาจจะไม่เท่าทันท่วงทีก็ทำให้หลายๆบ้านหลายๆพื้นที่มีน้ำท่วมขังยาวนานบางทีก็สร้างความเสียหายเยอะนะครับก็ขอให้ภัยต่างๆเนี้ยไปโดยเร็วนะครับนะขอให้ฟื้นฟูได้โดยเร็วเรื่องที่ทุกคนจะห่วงมากกว่าคือแล้วจะมีฝนตกซ้ำไหมนะครับซึ่งมันก็ควรจะมีน้อยนะเพราะว่ามันก็คือเข้าช่วงปลายฝนแล้วนะเดือนตุลาคมเรียบร้อยแต่ต่อขึ้นต้นหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องแรกที่เปิดขึ้นมาคือเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ พจของ

อุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งวิกฤตเป็นโอกาสเนอะก่อนหน้านี้ก็โดนดราม่าเยอะแล้วคนก็ไม่ค่อยติดตามกันแล้วคนก็บอกไม่เตือนแต่ความจริงไม่ค่อยมีใครติดตามเลยไม่รู้ข่าวนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะฉันผมขอเอาอันล่าสุดอันนึงมาเตือนกันสำหรับช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับเขาก็บอกว่าเป็นการประกาศเตือนฝนนะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนนะครับก็แผ่ลงมาจากภาคเหนือลงมาจากจีนนะครับมาทางภาคเหนือและภาคอีสานทางภาคใต้มีลมพัดพาความชื้นเข้ามานะครับอากาศจะแปรปรวนมากตั้งแต่วันนี้คือวันที่9นะครับจะถึงวันที่13ตุลาคมนะในสัปดาห์หน้านะครับนะก็จะเห็นว่าความแปรปรวนนี้ก็จะทำให้เรารับมือลำบากนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมแรงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับนะวันก่อนโพสต์พิเศษเผื่อใครจะสนใจนะว่าเขาดูยังไงเขาว่าฝนตกหนักมากที่เขาบอกว่าตก100มิลลิเมตรทำไมเป็นมิลลิเมตรปริมาตรฝนน่าเป็นมิลลิลิตรไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยผมเขียนอธิบายใน Facebook ผมนะครับนะน่าจะเป็นประโยชน์ว่าเขาใช้เครื่องวัดยังไงนะครับมีบอกด้วยว่าจะมีลูกเห็บตกได้นะครับฉะนั้นการเฝ้าจับตามองเป็นเช่นนี้นะครับนะวันที่9คือวันนี้นะครับทางภาคอีสานตะวันออกและใต้นะครับเป็นพื้นที่ต้องจับตามองเราข้ามเลยกันประเดี๋ยวเราเริ่มพรุ่งนี้เลยกันวันพรุ่งนี้คือวันที่10นะครับบอกว่ามีฝนตกหนักหลายภาคนะครับและก็รวมมาที่กรุงเทพปริมณฑลด้วยใครบอกอุ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยแดดเปรี้ยงเลยใครยังซักผ้าจะตากผ้าก็รีบตากวันนี้ครับนะล้างรถนะครับแล้วก็ตากรถวันนี้นะครับนะพอพรุ่งนี้นะครับแนวโน้มจะมีฝนมานะครับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากต้องจับตามองไปที่ระยองจันทบุรีตราดก็คือทางด้านฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหนักนะครับก็ทั่วประเทศเลยครับทั้งภาคเหนือทั้งอีสานภาคกลางแล้วก็รวมที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักนะครับนะก็ฉันก็เตรียมรับมือกันด้วยนะครับถัดไปคือวันอาทิตย์นะครับ11ตุลาคมก็ยังมีฝนตกหนักมากอยู่นะครับในหลายจังหวัดนะครับเช่นทางด้านของภาคกลางจะเป็นที่ราชบุรีสมุทรสงครามภาคใต้เป็นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จะเห็นว่ามันกระจายเนื้อมันไม่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่แบบวนอยู่บางพื้นที่เท่านั้นเนี่ยกระจายกันอยู่ดังนั้นถ้าพูดถึงวันอาทิตย์เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับนะเนี่ยบางคนก็บอกทำไมทรัพยากรไม่ได้หรือว่าอำเภอไหนอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้นะครับนะเขาก็จะพูดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับนะบางทีบางเพจบางแอปพลิเคชันลงละเอียดลึกลงไปเนี่ยผิดขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีใครไปไล่ว่าเขาจริงๆไหมครับนะถูกก็ดีไปก็ฟังดูแม่นนะครับฉันแต่ถ้าเป็นกรมอุตุนะผิดขึ้นมาก็โดนว่าฉันไม่กล้าตากผ้าเลยเพราะเห็นพยากรณ์บอกฝนจะตกถึงว่าฝนไม่ตกก็เลยด่าซะเลยอะไรเงี้ยนะต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์อังคารหน้าคือ 12-13 ตุลาคมนะครับยังมีฝนตกหนักแล้วจะไปทางด้านภาคใต้นะครับน่าจะเห็นว่าคราวนี้มันกระจายกันซึ่งมันก็เป็นไปตามดินฟ้าอากาศทั่วไปเนาะนะครับช่วงปลายฝนช่วงจริงๆมันเป็นช่วงฤดูมรสุมต่างๆนะจะเห็นว่ายังไม่มีพายุเป็นลูกๆชื่อแปลกๆไต้ฝุ่นเข้ามาเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วว่ามีหลายชื่อที่เขาเอามาทำข่าวปลอมกันแล้วชื่อแปลกๆชื่อทะลึ่งซะเยอะด้วยก็บอกไม่จริงนะครับนะไปใครอยากดูชื่อไต้ฝุ่นไปชื่อพายุเนี่ยก็ไปดูในเว็บในวิกิพีเดียก็ได้นะครับมันจะมีลิสต์ไว้ฉันถ้าชื่ออยู่นอกลิสต์เนี่ยไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับนะโอเคอ่ะนั่นคือพยากรณ์อากาศนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่าโดยเฉพาะเลยคือวันนี้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเอลนิโยออกมาแล้วครับนะผมน่าจะเป็นเพจแรกเลยที่โพสต์เรื่องนี้แต่ก็เรามันคนติดตามไม่ค่อยเยอะนะฉันก็ไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นด้วยแต่ว่าเราติดตามกันทุกเดือนครับกับรายงานของทางด้านหน่วย องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อ NOAA หรืออ่านว่า NOAA นะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ENSO prediction นะครับ ENSO prediction มันก็คือเรื่องของการดูความผันผวนนะครับของระดับอากาศต่างๆนะครับในซีกโลกใต้ตามชื่อเขาแปลว่างั้นนะแต่พูดง่ายคือการดูว่าจะมีเอลนิโญลานิญาเกิดขึ้นไหมนะครับนะแล้วก็ใช้ตัวนี้กันดูกันมาใครติดตามรายการผมมาก็จะเห็นว่าผมพูดเรื่อยครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเข้าลานิญาแล้วนะช่วงนี้เป็นค่านิวทรัลค่ากลางนะช่วงนี้เข้าเอลนิโญแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็พูดในรายการทุกเดือนตอนช่วงนี้ว่าสถานการณ์เอลนิโญเข้าแล้วนะเข้าขนาดไหนงั้นถ้าจำได้เดือนที่แล้วพูดไปแล้วครับว่าค่ามันขึ้นมาสูงเยอะเลยนะนะครับของเดือนที่แล้วนะแล้วก็ใกล้จะแตะสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์นิโญฉะนั้นของเดือนนี้ครับทำนายออกมาเมื่อวานวันที่8แต่ความจริงมันก็คือถ้าวันที่8อเมริกามันก็

มาถึงวันที่9คือวันนี้บ้านเรานะครับผมก็ค่อนข้างจะล่าสุดมากๆเลยสิ่งเกิดขึ้นคือเข้าเกณฑ์แล้วครับเข้าเกณฑ์ที่เราจะเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญได้แล้วนะครับเนี่ยจะคนมีคนพูดกันมาเยอะซุปเปอร์เอลนิโญเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พูดถึงความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะนะถ้าเป็นมหาสมุทรอินเดียก็มีชื่ออื่นนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราใช้ในการชี้บ่งบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่เกิดขึ้นของความชื้นสะสมในแต่ละพื้นที่ของฝั่งตะวันตกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะทำให้ภูมิอากาศฤดูกาลสิ่งที่เป็นพายุต่างๆแปรปรวนกว่าปกติได้เนี่ยเราดูค่าพวกนี้นะครับณขณะนี้ค่าเราเข้าสู่เอลนิโญก็คือมีค่าเกินค่าเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ค่าเฉลี่ยเรามีอยู่ถ้าเกิดมันมากกว่าเกิน 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปก็จะเริ่มนับว่าเข้าสู่เอลนิโญนะครับนะหรือว่าถ้าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยลงมาที่ 0.5 องศาเซลเซียสลงไปเนี่ยก็จะเริ่มนับว่าเข้าสู่ลานิญานะครับตอนนี้ก็คือค่ามันก็เพิ่มสูงมาเข้าเอลนิโญมาหลายเดือนแล้วนะครับนะและเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ามันไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ทะลุ2องศาเซลเซียสแล้วครับเข้าสู่เกณฑ์ที่เราจะเรียกมันว่าเป็นระดับรุนแรงมากหรือที่เราเรียกว่าระดับซูเปอร์เอลนิโญได้เลยนะครับนะบอกว่าค่าเนี่ยที่เราเห็นมันก็คือมีความทวีความรุนแรงต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็จะไปสู่ค่าที่เราเรียกเป็นความรุนแรงหรืออาจจะรุนแรงมากเป็นสตรองเป็นเวอรี่สตรองเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วยังไม่หยุดแค่นี้นะครับนะแนวโน้มมันบอกว่ามันจะไปถึงจนถึงมกราคมมีนาคมปีหน้าปี2027เนี่ยครับแล้วก็จะประเมินมาเป็นค่าความน่าจะเป็นซึ่งค่าความน่าจะเป็นสูงครับอยู่ที่ประมาณ83องศา 83% นะครับในการที่จะเข้าสู่ระดับรุนแรงมากนะครับนะเวลาเขาดูพยากรณ์ของการวัดเอลนิโญจริงมหาสมุทรแปซิฟิกมันกว้างใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนโซนโซน1โซน2โซน3โซน4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโซน1ก็ชิดมาทางบ้านเราโซน4ก็ชิดไปทางอเมริกาแต่ว่าจุดที่เขาถือว่าเป็นจุดกลางที่ใช้ในการวัดเรียกว่าโซน 3.4 นะครับ 3.4 ก็คือเชื่อมโยงระหว่าง3กับ4นั่นแหละเป็นช่วงตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เสร็จแล้วก็ดูตรงแนวเส้นศูนย์สูตรด้วยนะครับนะซ้ายขวาแล้วก็บนล่างก็อยู่ตรงนั้นด้วยณขนาดนี้ค่าบวกไปที่ 2.1 องศาเซลเซียสแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่าเฉลี่ยสูงเกิน2องศาที่เราถือว่าเป็นระดับซูเปอร์เอลนิโญแล้วแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอุณหภูมิก็ยังขึ้นไปอีกนะครับยังไม่ใช่จุดสูงสุดที่จะหยุดแค่ 2.1 แบบจำลองคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็พยากรณ์ว่ามันจะขึ้นไปอีกแล้วก็น่ากลัวว่ามันจะทำสถิติได้ครับนะอาจจะเป็นความรุนแรงสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาในอดีตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเคยอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ผ่านมานะช่วงปี1982ดังนั้นแล้งช่วง1997แล้วก็ไม่นานมานี้คือช่วงปี2015เนี่ยนะครับนะประมาณ11ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเกิดเอลนิโญรุนแรงก็จะเกิดความแล้งจัดมากใช่ไหมครับฝนตกน้อยกว่าปกติมีฝนทิ้งช่วงนะครับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะก็บอกว่ามีลาง ว่ามันจะไปถึงระดับทะลุสถิติเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับนะก็คืออาจจะแซงกว่าค่าที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1950นะครับตั้งแต่70กว่าปีที่แล้วที่เคยบันทึกกันไว้เนี่ยอาจจะแรงขึ้นแล้วก็แรงทะลุตรงนั้นได้นะครับนะ เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกจากว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยมันยังอยู่ที่บวก 1.8 องศาเนี่ยค่าความเป็นไปได้ในการที่มันจะทำลายสถิติที่ว่าเนี่ยเขาเคยให้ความน่าจะเป็นไว้ที่ 75%ตอนนี้มันขึ้นไป 83% แล้วนะครับฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าห่วงนะครับนะมีรายละเอียดของเรื่องของการพยากรณ์ถ้าใครสนใจภาษาวิทยาศาสตร์อะไรนี้ก็เข้าไปดู Facebook ผมได้ก็มีแปลไว้คร่าวๆไว้นะครับเผื่อจะดูว่าอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เอาอันนึงก่อนคนชอบถามเยอะว่าอันไหนบอกว่ามีเอลนิโญปีนี้ปีเอลนิโญปีนี้จะฝนแรงฝนไม่ตกนาอะไรเงี้ยครับนะคนก็เลยกลัวกันเรื่องน้ำไม่พออะไรเงี้ยซึ่งมันจริงนะครับนะที่เราเห็นฝนตกหนักนี่มันก็คือมาเป็นช่วงๆนั่นแหละนะครับนะเคยอธิบายทั้งในรายการและใน Facebook ผมเองว่าการมีเอลนิโญไม่ได้แปลว่าฝนจะไม่ตกเลยนะครับนะแต่ว่าเราจะเห็นภาพรวมว่าปริมาณน้ำฝนสะสมเนี่ยจะน้อยลงนะเคยให้ดูกราฟใน Facebook เหมือนกันให้ดูว่าเทียบกับปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่เป็นลานินญาเนี่ยปีนี้ค่าน้ำฝนสะสมต่ำกว่ามากเลยหรือแม้แต่ค่าเฉลี่ย30ปีเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่ามากนะครับนอกจากเรื่องปริมาณน้ำฝนสะสมที่เป็นตัวเลขสะสมเนี่ยน้อยลง เราจะเห็นการเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับคืออาจจะมีฝน
แต่ว่ามันทิ้งนานเลยไม่มาส

ทีนะปลูกข้าวปลูกพืชไร่ต่างๆพืชสวนต่างๆต้องการน้ำเป็นประจำก็กลายเป็นว่าทิ้งช่วงนานจนตายพอตายแล้วฝนก็มาแล้วก็พอมาทีก็มาแบบแรงเลยนะครับมันเหมือนสะสมความชื้นไว้บนอากาศอยู่นานไม่ลงมาสักทีถึงจุดนึงก็แรงเลยอย่างเงี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับมีคนบอกว่ามีอะไรเป็นตัวชี้บ่งไหมว่าตอนนี้ภาวะเอลนีโญมันรุนแรงแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์ที่เราเริ่มเห็นว่ามันมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนไฟป่าเวลาเกิดมันก็เกิดจากการที่คนเผาด้วยแหละนะครับเหมือนไฟป่าภาคเหนือบ้านเราแต่ปีไหนที่เป็นเอลนีโญเนี่ยเป็นปีที่มันจะเผากันง่ายพูดง่ายแล้วกันมันแห้งมันแล้งก็จุดไฟเผาง่ายถ้าปีไหนเป็นลานินญามีความชื้นสูงเนี่ยก็จะสังเกตว่าไฟป่าก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดยากนะครับฉะนั้นภาวะการที่เราเริ่มเห็นฝั่งทางด้านเอเชียเรานะครับอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากเอลนีโญเนี่ยเริ่มเห็นแล้วหรือเราจะดูก็ได้ปกติเราต้องมีพายุอย่างที่ว่ามีพายุเป็นลูกๆชิ้นนั้นชิ้นนี้เข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะสังเกตนะครับนะแต่เดียวกันมันก็จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยครับในตำแหน่งที่แปลกขึ้นในตำแหน่งที่แรงขึ้นไปบางจุดนะครับในมหาสมุทรแบบมากขึ้นแล้วก็ทางด้านของทางฝั่งของอเมริกาก็มีความแปรปรวนภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นทางอาจารย์ที่เขาสอนทางด้านนี้เขาบอกว่าตอนดูฝนเนี่ยไม่ค่อยเห็นความชัดเจนหรอกเวลาเกิดเอลนีโญนะแต่หมดฤดูฝนสิเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันจะเห็นผลกระทบชัดนะครับนะพูดง่ายสรุปก็คือว่าเดี๋ยวพอตั้งแต่ปลายปีนี้ก็คือพอเข้าเดือนพฤศจิกาธันวาไปต้นปีหน้านะเป็นพวกหน้าแรงของเราเนี่ยเราน่าจะเห็นผลกระทบของเอลนีโญชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสุดเป็นเอลนีโญที่ว่าสภาวะที่นี้หวังว่าจะมีฝนมาบ้างก็ไม่มีเลยนะครับนะน้ำตามเขื่อนซึ่งตอนนี้บอกว่าน้ำเยอะมากต้องปล่อยน้ำส่วนใหญ่สังเกตว่าเป็นเขื่อนภาคกลางนะที่ต้องปล่อยน้ำแต่เขื่อนทางภาคเหนือเนี่ยน้ำไม่ค่อยพอนะครับนะก็ฉะนั้นก็จะเห็นภาพของการที่น้ำไม่พอมากขึ้นอีกนะครับในการเป็นน้ำกินน้ำใช้น้ำของการเกษตรแล้วก็เรื่องของความแห้งแล้งความแค่น้ำไฟป่าอย่างที่บอกไฟป่าก็จากที่ปีก่อนๆที่เป็นปีลานิญาแล้วไฟป่าค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับนะปีนี้น่าจะเยอะขึ้นฝุ่น PM 2.5 ที่บอกว่าโอ้ปีที่แล้วมาตรการดีสามารถจะป้องกันฝุ่นได้เดี๋ยวได้วัดกันจริงๆว่ารอบเนี้ยฝุ่นมันจะเยอะขึ้นแล้วก็มาตรการที่เรามีนะครับไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนประชาชนทั่วไปพร้อมจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำท่วมนี่เห็นชัดเลยเนาะคือมันก็ไม่ได้เป็นพายุนะมันเป็นฝนที่ไม่ได้มาด้วยความเร็วแรงสูงแต่ว่ามันจะตกนานแต่สังเกตไหมว่าโอ้เอาเข้าจริงๆเราก็รับมือได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าแล้วดูฝุ่นปีนี้เราจะเป็นเช่นไรมากนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปอย่างที่เขาทำนายกันว่ามันจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าสยองขวัญกันเลยนะครับนะโอเคอ่ะนะครับอันนั้นคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของเอลนีโญนะครับนะอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานผมจัดรายการวิทยุอีกรายการนึงตอนกลางคืนเนี่ยก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นเลยครับเรื่องของอุบัติเหตุเชื้อโรคนะครับที่อาจจะหลุดต้องใช้ว่าอาจจะข่าวนี้จะต้องมีแต่ความว่าอาจจะเต็มเลยเพราะว่ามันมีแต่ความไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอาจจะมีเชื้อโรคหลุดที่ประเทศรัสเซียที่แคว้นไซบีเรียนะครับนะยาเชื้อโรคที่ว่าที่เขาห่วงกันคือการระบาดโรคปอดนะครับการระบาดโรคปอดหรือก็คือเป็นลักษณะของการระบาดโรคนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า plague นะครับนะพอมันเป็นที่ปอดก็จะใช้คำว่า pneumonic หรือแค่มันนิวโมเนียเหมือนโรคปอดอักเสบนั่นแหละนะครับนำแบบ plague เข้าไปเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมันมีรายการข่าวจากสื่อท้องถิ่นในประเทศรัสเซียออกมาแล้วก็ข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆตอนแรกก็มีข่าวระดับสื่อระดับชาติของรัสเซียก็เผยแพร่แต่ตอนหลังก็เหมือนปิดข่าวเหมือนลบออกไปนะครับเขาบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไซบีเรียเสียชีวิตจากการปอดอักเสบที่ไม่อาจระบุสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรแล้วเขากลัวกันว่าเป็นผลจากการไปสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับคุณผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยชื่อว่าอ่านยากมากดาเรียซิปิโลวานะครับนะวัย28ปีประเด็นคือเขาทำงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสถาบันวิจัยป้องกันโรคการระบาดโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลนะครับ Anti Plague Institute of Siberia and the Far East นะครับ เป็นแคว้นชื่อแคว้นอีคุตส์นะครับอยู่ในไซบีเรียนั่นแหละนะครับในตอนก็คือทางตอนบนของประเทศรัสเซียนะครับติดไปทางอลาสก้าทางนู้นนะครับเขาบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยครับนะก็บอกว่าเธอเนี่ยล้มป่วยด้วยอาการปอดอักเสบซึ่งอาจจะไปได้ว่าเป็นผลจากการที่เธอทำหลอดทดลอง

0: ที่มีเชื้อแบคทีเรียกันโรคแตกนะครับนะแล้วก็ทำให้ติดเชื้อนี้ที่ประเด็นก็คือทางรัสเซียก็บอกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะไม่มีเรื่องเชื้อโรคนี้ระบาดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่บางคนก็บอกว่าหลอดมันเป็นไปไม่ได้หลอดมันแข็งแรงมากมันเธอก็ป่วยด้วยการเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่อาจระบุสาเหตุได้มันเนี่ยเห็นไหมมันทำให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมครับมากกว่านั้นคืออ้าวถ้าเธอคนเดียวป่วยทำไมมีมาตรการตามในสื่อรายงานว่ามีการกักตัวผู้คนเกือบ200คนที่น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับเธอนะครับนะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่โดยกันอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นอะไรก็ตามมีข่าวว่าคนงานในโรงงานใกล้ๆบริเวณนั้นถูกสั่งให้เริ่มใส่หน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะฉะนั้นก็รัสเซียก็บอกไม่มีอะไรมีอะไรนะครับนะแต่ว่าก็ทางด้านของข่าวมันก็ไปทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะครับเขาบอกว่าการระโรคคืออะไรก่อนนะครับนะเวลาพูดถึงการระโรคเนี่ยบางคนถามผมมาว่ามันคือโรคหาบครับอาจารย์ที่สมัยก่อนอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นคนตายเป็นเบื่อในประเทศไทยเราอันนั้นไม่ใช่นะครับโรคหาคืออหิวาตกโรคนะครับเป็นโรคที่ทำเกิดท้องร่วงท้องเสียนะครับแล้วก็ตายกันเป็นเรื่องของการมีสุขอนามัยที่ยังไม่ดีสมัยนั้นการระโรคเนี่ยนะครับถ้าแปลการละก็คือดำเนาะฉะนั้นเวลาเขาเรียกกันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียก black death นะครับก็เป็นเรื่องกันมียมทูตสีดำอะไรเงี้ยย้อนกลับไปตั้งสักประมาณศตวรรษที่14นะครับถ้าเราเคยดูหนังโบราณสมัยก่อนหนังฝรั่งอะไรเงี้ยครับนะย้อนกลับไปตั้งปีนี้ศตวรรษที่21แล้วก็ประมาณ500กว่าปีแล้วใช่ไหมครับนะก็เป็นโรคที่ระบาดไปทั่วนะครับเราก็รู้ว่าเป็นลักษณะของมีหนูพาไปแล้วก็มีหมัดนะครับจากหนูเนี่ยเป็นตัวแพร่แล้วสิ่งที่แพร่มาเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับไม่ใช่ไวรัสนะเห็นข่าววันแรกมีคนในไทยนี่แหละแชร์ว่าไวรัสไม่ใช่นะครับนะแบคทีเรียชื่อเยอร์ซินเนียเพสติสนะครับชื่อเสียงยากมากเยอร์ซินเนียเพสติสนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือคนตายเยอะมากเลยครับนะเหมือนกับโรคระบาดยุคนั้นคนไม่รู้จักว่าเชื้อโรคคืออะไรกันนึกว่ามียมทูตมาไล่ฆ่าคนแต่ไม่หมดเลยนะครับใครเคยดูประเภทหนังเรื่องที่เป็นหมอสมัยนั้นเป็นใส่เป็นหน้ากากอีกาครับนะก็เนี่ยยุคนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องมีเทคนิคในการทำให้หมอหรือแพทย์เนี่ยอยู่ห่างจากคนไข้ในระยะที่ไม่ติดเชื้อง่ายเขาก็ทำเป็นหน้ากากอีกาจงอยปากยาวๆเนี่ยนะครับเรื่องนั้นแหละบอกว่ามีคนตายในยุคนั้นน่ะ25ล้านคนนะครับในยุโรปนะครับนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากในยุคนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าสมัยนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ค่อยดีคนอยู่กันอย่างแออัดนะครับเรื่องสุขอนามัยไม่มีเศษขยะเศษอาหารมากมายหนูนะครับโดยเฉพาะหนูดำๆเนี่ยครับหนูท่ออะไรเงี้ยก็เยอะแยะหมดนะครับผู้คนก็อยู่กันแออัดในบ้านในอาคารพ่อค้าก็ต้องอยู่ในเรือที่มันคับแคบเดินทางฉะนั้นเป็นยุคสมัยที่หนึ่งก็คือก็โรคก็เกิดขึ้นง่ายแพร่ระบาดง่ายแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะว่ามันมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับนะการระโรคเนี่ยก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ว่านะครับแล้วก็มีความรุนแรงค่อนข้างสูงจริงๆแล้วการระโรคเนี่ยเวลาเขาเรียกเขาก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันติดที่ไหนฉะนั้นจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการระบาดของการระโรคอยู่นะครับแล้วก็มันจะเป็นสิ่งเราเรียกว่าการระโรคต่อมน้ำเหลืองนะครับนะเป็นสายพันธุ์ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆแพร่ระบาดกัดผ่านกันที่เจ้าตัวหมัดเนี่ยมากัดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเชื้อมันก็เข้าไปติดต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยก็จะเกิดการเป็นก้อนบวมขึ้นมานะครับตามขาตามขาหนีบนะตามคอตามรักแร้นะครับนะซึ่งถ้ายังอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะก็อันตรายแหละนะครับเรื่องใหญ่คือถ้ามันค่อยๆกระจายไปเช่นไปเป็นการระโรคในกระแสเลือดนี่ก็กระจายไปมากขึ้นแล้วถ้าเรื่องใหญ่ที่สุดคือคำว่าการระโรคปอดนั่นแหละก็คือไปที่ปอดเพราะว่าพอไปที่ปอดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเชื้ออื่นๆครับที่คนก็จะเริ่มมีการไอจามเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นละอองน้ำลายที่ลอยไปคนอีกคนหายใจเข้าไปก็รับเชื้อได้ตอนนั้นแหละที่มันอันตรายแล้วก็อาการค่อนข้างจะเกิดขึ้นเร็วนะครับนะระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นนะครับคือแค่24ชั่วโมง1วันเนี่ยอาการก็เริ่มออกแล้วแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยคือคนก็ตายเยอะเพราะไม่มีวิธีรักษานะครับนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแม้ว่าการระโรคเนี่ยยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันนะครับนะแล้วก็แม้ว่าจะยังมีรายงานนะครับของพวกการติดเชื้อในหลายประเทศอยู่เป็นระยะนะครับนะแต่ว่าก็สามารถจะรักษาได้ง่ายขึ้นฉันจำเป็นถ้าเกิดรู้นะครับว่าคนคนนี้เป็นการระโรคเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีน เอ้ยพูดที่สามารถจะให้ยาปฏิชีวนะนะครับได้นะครับมียาหลายตัวเลยนะครับที่เราคุ้นเคยชื่อกันคอแลมนิฟราอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับนะแต่ว่ายาที่เขาบอกได้ผลมากชื่อไซโฟฟอกซาซินแล้วก็อะมิโนไกลโคไซด์อะไรเงี้ยครับสามารถช่วยได้มากเลยในการป้องกันในการรักษาโรคในการที่ควบคุมไม่ให้โรคมันรุนแรงนะครับสามารถรักษาได้นะครับนะไม่เหมือนกับโควิด19นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดูแลได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะเพียงแต่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยว่าแล้วทำไมคนนั้นเขาติดเชื้อแล้วทำไมเขาติดเชื้อแล้วตายเลยล่ะถ้ามันเป็นการระโรคจริงๆเป็นเพล็กจริงๆก็น่าจะรักษาได้สินะเพราะว่ามันต้องมียาถ้าเป็นสูตรวิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็ได้โพสต์ไว้ใน Facebook ให้ดูว่าจริงๆมีอีกหลายท่านเลยนะที่ออกมาพูดในเชิงว่ามันไม่แน่นะโดยท่าทางแล้วอาจจะมีความผิดปกตินะของเรื่องนี้คือผู้ชายก็บอกว่ามันอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือมันน่าจะรักษาได้นะถ้าเกิดคนนี้เขาติดเชื้อกาฬโรคจริงๆทำไมเขารักษาไม่ได้ทำไมถึงกับเสียชีวิตทำไมรัสเซียใช้วิธีการที่ดูมันเกินความจริงอย่างที่บอกว่ากักบริเวณคนตั้ง200คนไม่ได้ใช้โปรโตคอลปกติที่รักษาหรือดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคกาฬโรคเลยนะครับมีการพูดถึงเรื่องสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยคือเจ้าที่เนี่ยมันชื่อเป็นหน่วยวิจัยทางด้านของป้องกันโรคกาฬโรคโดยเฉพาะแต่นั่นคือชื่อตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนั้นมาถึงปัจจุบันก็คงดูแลเชื้อหลายๆเชื้อน่ะคงไม่ได้มีแค่เพล็กแต่ว่าหน่วยวิจัยประเภทนี้ตั้งแต่โซเวียตเนี่ยมันเคยเป็นทำเป็นโครงการอาวุธชีวภาพมาก่อนนะครับคือเอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำเป็นอาวุธเช่นเอามาพัฒนาให้มันเกิดมันเป็นคัดตัวที่มันดื้อยาบอกว่ารักษาด้วยยาได้แต่ถ้าเกิดเราคัดเอาตัวที่มันด้วยยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็เป็นอาวุธได้นะครับนะอันนี้เขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเธอคนนี้ติดโรคโดยที่เป็นเชื้อด้วยยาหรือเปล่านะครับนะฉะนั้นก็ตามทางด้านข่าวของรัสเซียเองก็บอกไม่มีแล้วก็ตอนแรกก็มีข่าวมาว่ามีคนที่2ที่เสียชีวิตก็ยังไม่มีข่าวนะครับนะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรคือมันไม่เหมือนตอนโควิดนะถ้ายังจำได้โควิดเนี่ยผมเองโดยส่วนตัวเป็นคนแรกๆในไทยเลยที่บอกว่าต้องจับตามองโรคระบาดประหลาดที่จีนอันนี้นะเพราะว่ากระจายกันทั่วเมืองเลยนะครับตอนว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่เชื้อไข้หวัดตัวนึงบอกว่าเอ้ยมันน่ากลัวนะทำไมมันควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ระบาดไปทั่วโลกมาถึงไทยจริงๆอย่างเคสนี้ยังไม่ระบาดก็หวังว่าจะไม่มาถึงไทยนะครับโอเคอ่ะใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูใน Facebook ผมต่อได้นะครับผมก็เขียนไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆมีเรื่องยูปอฟอีกเรื่องนึงด้วยน่าสนใจแต่ว่าคงไม่มีเวลาแล้วนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup ไทย

0: แลนด์เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
1: ก็คือเริ่มจากขี่ได้เล่นระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบและตอนนี้น้องสาวชนกระหม่อมหญิงสิริวัณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
0: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
4: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็ก
5: ฟังนะ
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: em chắc xảy.
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ
0: ค
1: สบายกันดีไหมคะ
0: สบายเลย
1: สบายเนอะ
0: อ
1: ืมจริงๆสบายมากเลยขึ้นด้วยนะคะถ้าได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: นะเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กๆ เด็กๆฟังแล้วก็เออชอบจังเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะใครก็จะมานั่งเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนิทานอ่ะ
0: เนาะแล้วแบบเปิดเพลงเด็กๆสนุกๆให้ฟังด้วยทุกวันเลย
1: มาเพลงนี้เลยค่ะไอ้มารายการนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ฟังได้โดยเฉพาะเด็กๆนี่เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กๆโดยตรงเลยนะคะ
0: โอ้ดีเลยนะ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะชื่อรายการนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นเด็กๆช่วยเป็นนักข่าวช่วยกระจายข้อมูลตรงนี้ข้อมูลก็คือเรื่องที่อ๋อรายการยิ้มแก้มแก้มใสนะเธอได้ฟังหรือยังล่ะ
0: ก็
1: ฟังนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเห็นไหมเอาไปบอกเพื่อนบอกครอบครัวอื่นๆเขาจะได้ฟังไงนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีๆสนุกๆอ่ะนะคะ
0: แนะนำให้ฟังเนาะ
1: อืมเดี๋ยวช่วยนะคะเป็นช่วยกระจายข่าวเรื่องยิ้มแย้มแก้มใสให้เราทุกคนจะได้ฟังนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวสนุกๆ4ช่วงอ่ะเด็กๆได้ฟังหมดเลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่เลยครับมีดังนี้ช่วงที่1คืออะไรเนาะคือคำถามใช่มั้ยครับเนาะคำถามแล้วคำถามเรานี่ธรรมดามั้ยไม่ธรรมดานะบางสัปดาห์นี้เปิดเสียงให้ฟังเลยนี่เด็กๆบางคนบอกว่าตอนมีเด็กๆบางคนนะตอนเราเปิดเสียงให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาต้องหลับตาฟังนี่แหละพ่อ
1: ใช่สมาธิ
0: สมาธิใช่เลยเนี่ยแหละแล้วก็ตอบได้เลยนะครับนี่นะแล้วบางทีก็อย่างสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องสมมตินะครับสถานการณ์เด็กๆได้เจอเด็กๆต้องคิดเด็กๆต้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าพอถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีกระจกวิเศษครับนี่มาให้เด็กๆส่องหรือเปล่าไม่ใช่มาถามคำถามเด็กๆเขาจะโผล่มาเลยปิ้งแล้วเขาจะบอกว่ากระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง นะครับก็เป็นกระจกวิเศษนะครับมาถามคำถามแล้วเขาไม่ถามคำถามธรรมดานะเขาถามคำถามจินตนาการนี่จินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่จริงแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นจริงล่ะจะเป็นยังไงเนาะเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเราเจอเจ้าแมวหรือเจ้าหมาที่เราเลี้ยงไว้มันเดินมาแล้วมันพูดกับเราได้ด้วยเออเราจะคุยอะไรกันดีนะอันนี้ก็เป็นจินตนาการนะครับหรือว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมจู่ๆโอ้ยฝนตกลงมาเป็นขนมเต็มไปหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงครับเนี่ยครับคำถามจินตนาการของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้เลยพระพันธ์จะเตรียมจินตนาการอะไรมาให้เด็กๆได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เด็กๆไม่ต้องกลัวจะผิดจะถูกนะสนุกกับความคิดของเราได้สนุกมากเลยจินตนาการนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกๆ กันต่อเนาะมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายเลยนะครับเด็กๆนะก็ยังเป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ต่างๆนี่บางทีก็เป็นตัวแทนของคนได้นะครับนะสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะแล้วสัตว์ต่างๆก็อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆในที่ต่างๆนะจะดูซิจะเป็นยังไงนะถ้าเขาเจอน้ำท่วมจะเป็นยังไงเนาะเจอพายุจะเป็นยังไงหรือว่าเจอคนใจดีนี่จะดีไหมเนาะเดี๋ยวฟังนิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่แสนสนุกสนานกันนะครับจากนั้นนี่ช่วงนี้สำคัญเลยเนาะคือช่วงของเพลงบางคนบอกเอาเพลงก็เปิดกันตั้งเยอะตั้งแยะตั้งทุกรายการก็เปิดจะสำคัญยังไงสำคัญสิครับช่วงนี้รายการยิ้มแย้มแก้มใสเรานำบทเพลงสำหรับเด็กมาเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนี่ไม่ค่อยเด็กได้ฟังเนาะเด็กๆบางคนอาจจะมีคุณครูสอนใช่ไหมครับมาอยู่แต่ว่าก็แค่ในห้องเรียนไงแต่เนี่ยเรามาเปิดให้ฟังกันเลยเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบฟังแล้วยังสามารถแนะนำเพลงได้เหมือนรายการเพลงของผู้ใหญ่เลยนะครับแนะนำเพลงมาได้เลยนะผู้ใหญ่ก็แนะนำเพลงเด็กได้นะจำเพลงเด็กได้นึกถึงเพลงเด็กเพลงไหนได้นะครับก็แนะนำกันมาเลยนะครับน่านี่อันนี้แม่เราให้เด็กๆฟังไปแล้ว3ช่วงเนาะมีคำถามจินตนาการในวันนี้มีนิทานสนุกๆมีบทเพลงมากมายบทเพลงเด็กและช่วงนี้อยากฟังเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันศุกร์เอ๊มีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับพรุ่งนี้จะไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้างเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมกันอยู่เนาะเด็กๆนะครับก็สนุกสนานกันนะครับบางคนก็บอกว่าได้ไปที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลย นะครับบางคนก็อาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของก็ได้นะเห็นมีเด็กหลายคนปิดเทอมก็ช่วยบางคนก็ไปที่ต่างจังหวัดไปบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีอะไรจะส่งข่าวก็ส่งข่าวได้ในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะแต่ระหว่างที่นึกเนี่ยหลายคนบอกว่ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลเสียง

0: มีเสียงดนตรีมีเสียงพูดแล้วเดี๋ยวจะนึกออกนะเต็มตัวฟังนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับเด็กๆครับส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
2: คือวันนี้หนูปิดเทอมแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
2: หนูอยู่บ้านค่ะไปทำงานกับคุณพ่อค่ะ

0: ได้ฟังค่ะนะคะเด็กๆก็ได้พูดด้วยถ้าเด็กๆอยากเล่าเรื่องอะไรก็รอนาน
1: ค
0: ือดูซิว่าป้าพันธ์พูดว่าอะไรพี่แมว
1: นะครับแล้วใครอีกนะนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ
0: ใช่ไม่ใช่กำลังลงน้ำไหวแล้วโผล่มาปุ้งมีขยะติดหัวอยู่อย่างเงี้ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ว่า
1: ครับแล้วคลาร์กมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมครับคลาร์ก
2: ก็คือครั้งน่าจะฝากให้หนูส่งทั้งหมดนะคะครับไม่ได้บอกว่าฝากวันจันทร์นะคะไม่พูดอะไรให้แม่ค่ะก็คือว่า
1: ครับ
2: วันที่7ไปเที่ยวหมู่บ้านช้างค่ะมีแต่ช้างตัวใหญ่ๆแล้วก็มีสัตว์เต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ก็ชอบเลยเน
0: า
1: ะ
0: 7หมู่บ้านช้างจังหวัดอะไรคะ
1: จำได้ไหม
2: จากนั้นแล้วจากนั้นก็เดินทางมาที่โรงแรมค่ะวงเล็บว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะจำไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: คร
0: ับ อ๋อหมู่บ้านช้างน่าจะเป็นพัทยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: พัทยาค่ะ
0: อืม
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: นี่ใครขอเพลง
1: อ่ะใครจะขอเพลงครับ
0: คุณพ่อไหม
1: คุณพ่อขอเพลงไหมครับหรือแคลหรือคลาร์ก
3: บอก
1: ครับ
3: แ
1: ค
3: ลบอก
1: ครับ
2: เดี๋ยววันหลังมาส่งข่าวต่อนะคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วขอเพลงไหมคะ
1: ฟังเพลงอะไรดีครับครับมีใครขอเพลงไหม
2: ให้คุณพ่อขอค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะ
1: ได้ครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อโทรหายไปเลยนะคุณพ่อเขาคุณพ่อโทรฉัน
3: เ
0: นี่ย
3: ก็วันก่อนๆที่ฟังหลายๆวันก็พอดีโทรไม่ได้ฮะให้ส่งมา
0: อ๋อใช่
3: คร
0: ับ ครับ
3: การน้องแคลร์ก็เลยพิมพ์ส่งไลน์ครับแต่ใช้เครื่องคุณพ่อแต่ว่าน้องแคลร์เป็นคนพิมพ์นะครับเดี๋ยวนี
0: ้ตอนนี้เก่งแล้วนะคะ
3: เก่งแล้วครับแล้ววันนี้ขอเพลง It Ain't Gonna Rain No More นะครับแต่ฝนไม่ตกแล้วครับมาเที่ยวครับเป็นเพลงเด็กของดิสนีย์ชุดที่1ครับ
1: ครับ
3: เพลงที่9ครับ It Ain't Gonna Rain No More
0: ชุด
3: ไม่ตกแล้ว
0: ชุด1เพลง9นะคะ
1: ครับ
0: ดิสนีย์โอเคเราฟังวันจันทร์เลยนะคุณพ่อขาน้องใครขาน้อง
3: ค่
0: ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: มีไหมคะมีไหมคะ
1: ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีพี่หมีกับนึกว่าเป็นคุณแม่นะคะพี่หมีเขาบอกเอานะคะเอาใหม่ส่วนตัวคิดว่าอ๋อพี่บีบีเขาบอกความคิดเห็นมาว่าที่ประพันธ์ดูในเพจใช่ไหมคะใช่ไหมคะเขาเรียกเพจใช่ไหมคะ
1: Facebook
0: อ่ะ Facebook
1: ก็ได้ล่ะครับเรียกได้ครับ
0: ที่ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไม่มีใครแสดงความคิดเห็นหรอกค่ะนะเพราะว่าได้ฟังในรายการโดยตรงอยู่แล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ฟังไง
1: หรือว่าบางทีไม่ใช่เวลาที่รายการออกอากาศ
0: เนี่ยอันเนี้ยประพันธ์อยากได้ความคิดเห็น
1: เพราะว่าถ้ามาแสดงความคิดเห็นตอนออกอากาศก็ต้องรอเวลาตอนนี้เท่านั้นเอง
0: ประพันธ์ครับอยู่ดีๆผมก็คิดว่าถ้าวันไหนไลน์ของจุฬามีปัญหาก็ให้น้องๆไปตอบคำถามที่Facebook ของยิ้มแย้มแก้มใสก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: มีโทรศัพท์มาพอดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องของขวัญฉายาวาดรูปค่ะ
0: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
1: ครับว่ายังไงครับของขวัญจะเจอกระจกวิเศษแล้วจะถามคำถามอะไรดีครับ
4: ถามเราแล้วไอ้เจ้าถามว่าเราตื่นหรือยังหนูก็บอกกระจกว่าหนูตื่นแล้วค่ะแล้วก็กระจกก็บอกเราว่าแปรงฟันหรือยังหนูก็บอกว่าหนูแปรงแล้วค่ะ
1: หนูจะคุยกับกระจกวิเศษนะเนาะใช่ไหมคะแล้วหนูอยากถามอะไรคำถามอะไรกับกระจกวิเศษบ้างคะ
5: กระจกอยากเรียนหนังสืออย่างขวัญไหม
4: กระจกจะเจนหนังสือกับขวัญไหม
1: อ๋อน่าสนใจเนาะนะอยากเรียนหนังสือไหมเนาะนะครับได้เลยครับ
5: ขยำแขนหน้ากระจกพิเศษ
1: แล้ว มีอะไรจะส่งข่าวไหมครับของขวัญ
5: ตรงนี้โรงเรียนปิดเอ้แม่พี่จะมาเยี่ยมนะของพี่นี้พี่จะซื
4: ้
5: อของมาเย
4: ี่
5: ยม
4: ไม่ใช่แม่นี่คือเคส
1: อ๋อพี่จะมาเยี่ยมเหรอคะ
4: พี่เค
1: ้
4: ก
1: ค่ะอ๋อค่ะ
0: พี่เค้ก
1: เป็นพี่สาวหรือพี่ชายคะ
4: ผู้หญิงค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อพี่สาวเนาะนะครับนี่ก็สนุกเลยเนี่ย
4: พี่จะมาซื้อของฝาก
0: ป้าพันนึกว่าจะซื้อเค้ก
4: ด้วย
0: ไม่ได้ซื้อเค้กมาให้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
4: ไม่ซื้อ

0: ค่ะ
1: เ
2: ชฟเค้ก
1: ค่ะ
3: เชฟเค้กนะครับครับ
1: น้องขวัญขอเพลง
3: ครับคุณยายว่าไงครับครับ
2: เพลงอ่ะ
3: ครับหรือจะขอเพลงอะไรดีครับคุณยายครับ
2: ไปเพลงอะไร
0: ขอเพลงเพลงผีเสื้อค่ะ
3: ได้เลยได้
1: เพลงผีเสื้อนะคะ
3: ครับ
1: เดี๋ยววันจันทร์เราฟังผีเสื้อกันนะคะคุณยายปรานีด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวคุณยายขอบคุณเมื่อวานนี้ไม่ได้โทรหาชอบเพลงที่

0: ปิดให้ฟังคุณยายนั่งฟังแล้วก็ยิ้มของฝันเขาไม่ได้ฟัง
1: โอ้ใช่คุณยายก็รำแทนกันแล้วกันนะคะ
0: งามวันจันทร์วันจันทร์เนาะเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: ผีเสื้อใช่ไหมคะ
2: ผีเสื้อนะครับ
1: ผีเสื้อใช่ไหมคะคุณจัน
0: ผีเสื้อวันนี้จะเป็นวันจันทร์ก็ได้ค่ะแต่พี่เพื่อนเพื่อนเยอะก
1: ็ค่ะผีเสื้อวันจันทร์นะคะ
2: ครับนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะของขวัญ
0: จ้ะแม่กับป้าพัน
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพนะคะคุณยายปราณีจ๋า
2: ครับ
0: ตกวิเศษดูแล
1: ขอบคุณน้องของขวัญและคุณยายปราณีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ขอให้ได้กินขนมอร่อยๆจากพี่นะคะ
2: เค้ก
1: ยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครเดี๋ยวป้าอ่านป้าพันอ่านคำแนะนำจากพี่หมีนะคะ
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: พี่หมีเขาตอบคำถามมาด้วย
2: ครับ
1: ชอบคำถามวันนี้จังเลยแปลกดีถามคำถามแนวนี้หน่อยบ่อยๆใช่ไหมคะไม่หน่อยๆจะเป็นการฝึกตั้งคำถามของน้องๆโอ้ขอบคุณนะคะพี่หมีพี่หมีก็สะท้อนความคิดเห็นอะไรมาดีๆป้าพันก็ได้เก็บไปใช้ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีคุณแม่ของน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้คุณแม่คนนิกานะคะน้องสวัสดีค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอเปลี่ยนฉายานะคะ
2: เป็นยังไงล่ะครับ
1: จากคิตตี้เป็นยูนิคอร์นสายรุ้งค่ะ
2: แสดงว
1: ่
2: าตอนนี้ชอบยูนิคอร
1: ์
2: น
1: แล้วก็ตอบมาแล้วด้วยว่าจะถามแล้วขอเพลงมาด้วยเพลงนี้ต้นกล้วยหรือว่าเรื่องกล้วยๆคะคุณแม่ค่ะย้ำนิดนึงนะคะต้นกล้วยหรือว่า
2: เรื่อง
1: กล้วยกล้วยเรื่องอันนี้ใช่ไหมคะนะคะบอกด้วยเอาละค่ะเด็กๆคะเราถามคำถามไปแล้วแล้วก็มีตอบกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
3: ช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
1: เพลงแรกนะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชื่อเพลงว่าความฝันอันสูงสุดนะคะเป็นเพลงจากช่องนาวีประเทศไทยนะคะ Navy Channel Thailand นะคะคุณสันติลุนเพแล้วก็ทหารเรือเป็นผู้ขับร้องเชิญฟังค่ะ

0: พลงจบแล้วนะคะเพลงแรกนะคะเด็กๆขาเราให้ฟังเพลงต่อไปไหมคะหรือจะมีใครอยากโทรไหมคะ
1: มีไหม
0: ยังไม่มีใช่ไหมถ
1: ้
0: ายังไม่มีฟังเพลงกันต่อนะคะมีเพลงตามคำขอไหมคะ
1: มีไหมครับประพัน
0: ธ์มีค่ะนะมามะมาปลูกต้นไม้ค่ะโดยพึ่งน้อยกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพลงนี้น้องเอิงเอยฉายาเก่าก็คือคิตตี
1: ้
0: แต่ขอเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: เป็น
0: ยูนิคอร์นสายรุ้งนะคะอยากฟังเพลงมามากมาปลูกต้นไม้ค่ะ
1: ครับ

0: พลงเพราะไหมคะขอมาก็ได้ฟังเห็นไหมคะตัวเล็กๆเขาก็ฟังเรานะเขาก็ฟังหมายถึงว่าคนทำรายการยิ้มย้ำแก้มใสเห็นไหมป้าพันธ์พี่แมวเนี่ยแก่ๆกันแล้วใช่ไหมคะก็ยังฟังเสียงเด็กๆเห็นไหมคะว่าอยากฟังเพลงดีค่ะแล้วก็รีบหาให้นะคะส่วนนิทานอยากฟังนิทานเรื่องอะไรก็บอกมา
1: แนวไหนก็บอกได้นะคะ
0: เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังนี่เรียนแบบนักการเมืองนิดหน่อยนะคะเด็กๆขาเขาเพลงกันมาได้ตอบคำถามกันมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลงต่อไปค่ะตั้งบ้านที่ฟังรายการอยู่นะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกได้พระพันธ์จะบอกชื่อเพลงนะคะพระพันธ์หามให้แล้วล่ะเพียงแต่พิมพ์คำแรกมานะคะมีเพลงชาวนาน
1: ะครับ
0: เพลงรีข้าวสารระบำหุ่นไล่กา
1: โอ้โหน่าฟังทั้งสามเพลง
0: ชาวนารีข้าวสารระบำหุ่นไล่เก่าเช่นเพลงไหนคะ
1: ครับพี่แมวอยากฟังเพลงทำนองไทยเก่าๆอยากฟังรีข้าวสารครับ
0: เด็กๆรีข้าวสารนะคะเป็นบทเพลงชุดผสมเสียงสำเนียงสยามโดยดร.การสุริยาสัตย์สินฟังค่ะ
1: ครับ

0: หนึ่งอีกหนึ่งเพลงจบแล้วนะคะรีรีเข้าสารก็เป็นการละเล่นของเด็กสมัยก่อนนู้นเด็กสมัยนี้เล่นกันไหมคะ
1: นั่นสิเน
0: า
1: ะ
0: ขอโทษค่ะ
1: ได้ออกกำลังกายด้วยนะ
0: วิ่งมาวิ่งมาแล้วมันกล้าสนุกสนาน
1: ใช่เลยครับ
0: อ๋อมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วขอทวนคำถามไหมคะ
1: คำถามก็คือถ้าเด็กเจอกระจกวิเศษเด็กจะถามคำถามอะไรกับกระจกวิเศษครับ
0: นี่เปิดโอกาสให้เด็กๆถามคำถามค่ะ
1: ครับ
0: ดูซิว่าเด็กๆเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับกระจกวิเศษกันบ้างนะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่านสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ว
1: ัน
2: นะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอได้ยินเสียงหน่อยคิดถึงค่ะอ
0: ยู่ถึงอยุธยานะยังคิดถึงกันเลยนะ
1: ครับ
0: ป้าแต้วเจ๋งป้าแต้วแข็งแรง
2: ลูกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: โอ้โถฝากสวัสดีเจ้าเมียวด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นี่แปลว่าอะไรก็ไปซ้ำ
2: แล้วมาได้ยินเสียงคุณพี่มันมองใหญ่
0: หน้าตาเป็นแมวแก่นะคะบอกมันด้วยนะคะเป็นแมวแก่ร้องขอบคุณป้าแต้วนะคะที่ยังไม่ลืมกัน
2: ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะ
0: สวัสดีค่ะป้าแต้วค่ะ
2: พอได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้ว
0: อ๋อเมียวค่ะแล้วก็มีคุณอมรก็สวัสดีมาด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ อมรนี่คุณอมรนี่แบบว่าสวัสดีมาตลอดเลยนะขอบคุณนะคะส่วนพี่หมีก็บอกว่าระชื่อไม่คุ้นเหรอระคืออะไรระบำหุ่นไล่กา
1: ใช่
0: เพราะชื่อไม่คุ้นใช่ไหมพี่หมี
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องฟังแล้วมั้ง
1: ใช่ลองฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: จะได้คุ้นกันหน่อยมาฟังเพลงกันนะคะเพลงนี้ค่ะระบำหุ่นไล่กานะคะเป็นเพลงของแปลน for kids เชิญค่ะ
1: ครับ

0: หุ่นไล่กาก็แอบเต้นระบำก็ด้วยนะ
1: ก็ดีใจไงได้เฝ้าท้องนา
0: ชวนควายเต้นระบำ
1: โอ้ดินสะเทือนเลยนะนี่
0: แล้วก็น้องเอ๋ยฉายายูนิคอร์นสายรุ้งเนี่ยนะคะก็บอกว่าหนูสองส่งข่าวนะคะส่งข่าวว่าวันนี้ได้กินไอติมด้วยค่ะกินไอติมถ้วยหรือไอติมด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีปอเปี๊ยะด้วยเหรอคะน่ากินทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วรสชาติไอติมนี่คืออะไรคะเป็นมะพร้าวหรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่หรืออะไรนะคะจะได้แบบว่านึกภาพออกแล้วได้กลืนน้ำลายก็เป็นภาพนั้นเด็กๆ
1: ค
0: ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่นะคะ
1: ใช่เลยคำถามก็คือถ้าเด็กๆเจอกระจกพิเศษอยู่ตรงหน้าเด็กๆจะถามคำถามอะไรกับกระจกวิเศษดีครับ
0: ตอบได้เลยนะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio ค่ะ
1: ครับก็โทรเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: เวลาเราสนุกนะเวลามันผ่านไปเร็ว
1: ๆ
0: ตอนนี้ 17:46 นเด็กๆตอบคำถามกันมาเลยนะคะ
1: ครับ
0: และก็อ๋อรถไอติมนี่วานิลาด้วยนะขอบคุณมากที่ส่งข่าวคันนี้เรามีเพลงอยู่นะคะมีเพลงชาวนามดแดงแล้วก็มีเพลงฝรั่งคือมดเดินกันเป็นแถวค่ะ The Ants Go Marching นะคะหรือว่าพ่อหนูไม่สูบบุหรี
1: ่
0: พี่แมวไม่ต้องกระหนึ่มมากว่าประพันธ์เป็นคนเลือกค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไม่กันเลยว่า
0: เห็นพี่แม็กแบบ
1: เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยไง
0: โอเคประพันธ์เอาเพลงไหนดีอ่ะประพันธ์อยากฟังเพลงชาวนาค่ะนะเพราะชาวนานี่สำคัญนะคะถ้าไม่มีชาวนาเราจะไม่มีข้าวกินกันนะคะฟังเพลงชาวนาค่ะไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะแต่ว่าผลิตใหม่โดยโรงเรียนดนตรีชนประชารักษ์เชิญฟังค่ะ

0: เด็กฟังเพลงแล้วนึกภาพตามไหมคะก้มก้มเงยเงยเขาทำอะไรอะพี่แมว
1: เขาก็หว่านข้าวหรือไม่ก็ดำนาเนี่ยถ้าดำนานี่ต้องก้มก้มเงยเงยเนาะเอาต้นกล้าไปปักเนี่ยก็ต้องก้มลงไปอ
0: ่ะค่ะเห็นมากเขาถึงได้เขาร้องถึงลักษณะการทำงานนะคะอธิบายถึงการทำงานของชาวนานะคะแล้วก็เหนื่อยก็เลยต้องใส่งอบสมัยก่อนใส่งอบกันแดดนะคะเด็กๆขานะคะแล้วก็เคี้ยวเนี่ยจะขมมากนะคะเด็กๆอาจจะทำไม่ได้นะคะเพราะมันขมมากนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาชีพหนึ่งชาวนานะคะซึ่งพ่อพันธุ์ก็ดีใจมากได้ไปเกี่ยวข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้ 17:50 นนะคะเราจะให้โอกาสเด็กๆตอบคำถามนาทีสุดท้าย

0: ายนะคะแล้วก็จะอ่านคำตอบไปด้วยค่ะ
1: เราถามเด็กๆว่าถ้ามีกระจกวิเศษมาอยู่ตรงหน้าเด็กๆจะถามอะไรกับกระจกวิเศษดีครับ
0: ตอนนี้เลยนะจะหมดเวลาแล้วนะนะคะสั้นๆเลยนะคะ
2: และ
0: เราป้าพันธ์ก็จะอ่านคำตอบของน้องแคลร์ฉายานอนหลับนะคะน้องแคลร์บอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าโอบี้น่ารักไหมคะโอบี้ก็คือตุ๊กตาหมีของน้องแคลร์ซึ่งจากสีขาวๆเป็นสีคล้ำๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขารักของเขาแหละ
1: ยังน่ารักอยู่ค่ะ
0: โอ้ส่วนน้องคลาร์กนอนดิ้นก็บอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าอะไรดีคะ
2: อ
0: ะไรดีครับเนี่ยนะคะผมจะถามอะไรดีครับถามกระจกวิเศษเลยค่ะ
1: เสร็จแล้วถามเรื่องอะไรดีครับ
0: แล้วแต่หนูเลยนะส่วนพี่ของขวัญฉายาว่ารูปก็จะบอกว่าจะถามกระจกวิเศษว่าตื่นถ้ากระจกวิเศษถามหนูว่าตื่นหรือยังหนูก็จะตอบว่าตื่นแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าถามหนูว่าแปรงฟันหรือยังหนูก็จะบอกว่าแปรงแล้วค่ะนะคะแล้วจะถามอีกทีนึงบอกว่ากระจกวิเศษอยากเรียนหนังสือเหมือนกับขวัญไหมคะ
1: ถามเยอะ
0: เลยน่ารักเนอะ
1: ครับ
0: ส่วนลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนบอกว่าอยากรู้ว่ากระจกวิเศษเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับนะคะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนสร้างกระจกวิเศษและอายุเท่าไหร่ครับส่วนน้องเอิงเอ๋ยฉายาเป็นยูนิคอร์นสายรุ้งตอบว่าหนูจะถามกระจกว่าวิเศษว่าเธอรู้จักขนมลูกอมไหม ถ้ารู้จักนะหนูก็จะกินกับกระจกวิเศษค่ะ
1: อะไร
0: น่ารักที่สุดชวนกินขนมด้วยนะ
1: แบ่งกัน
0: ใจดีจริงๆเลย
1: คร
0: ับ แล้วพี่หมีล่ะไม่ใช่พี่หมีพี่แว่นพี่แมว
1: ก็จะถามว่าข้างหลังกระจกนั้นมันเป็นอะไรบ้างเป็นดินแดนอะไรเหร
0: อ
1: ที่บ้านของกระจกวิเศษเป็นยังไงมีกระจกหลายใบไหมหลายบานไหม
0: นี่ก็เป็นคำถามที่จะให้เด็กๆตั้งคำถามอย่างที่พี่หมีว่านั่นแหละให้เด็กๆลองคิดดูเห็นไหมคะเพราะกระจกวิเศษเองก็แบบถามเด็กๆมาเยอะแล้วบอกโอ้หนูฟังเด็กๆสิอยากจะถามอะไรเราบ้างนะอะไรนะคะขอบคุณเด็กๆนะคะที่ถามคำถามสนุกๆแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะรางวัลค่ะตอนนี้เรามีเพลงอยู่อีกหนึ่งเพลงเพื่อพันอยากให้ฟังจังเลย
1: เพลงอะไรครับ
0: นะคะพ่อหนูไม่สูบบุหรี่นะคะฟังเท่าที่เวลาจะมีอยู่นะคะแล้ววันจันทร์เราฟังกันอีกทีก็ได้ฟังเพลงพ่อหนูไม่สูบบุหรี่อยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: สรุปว่า
1: ครับ
0: ชัยโยกันทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ค่ะเพราะมันไม่ดีนะคะเด็กๆ
2: ค
0: ่ะจะเป็นตัวโตขึ้นก็อย่าไปสูบนะคะนะนี่เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ เรามาฟังกัน5วันเลยเด็กๆจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วัน 5-6 โมงเย็นนะคะแล้วก็ฟังกันได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5
2: ครับ
0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเว้นไปเสาร์อาทิตย์พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์เราเจอกันนะคะก็ปลอดภัยกันทุกคนในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็น

0: แย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
1: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
2: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
3: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
4: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
3: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำทัพคณาจารย์นักวิจัยของจุฬารวมทั้งสิ้น93ท่านเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อาจารย์และนักวิจัยของจุฬามีรายชื่อติดอันดับบนฐานข้อมูลกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก World's Top 2% Scientists ประเภทการมีผลอ้างอิงสูงที่สุดตลอดชีพและประเภทการมีผลอ้างอิงสูงที่สุดในปี2568จากการเก็บข้อมูลของ Elsevier อัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์แล้วก็ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านเลยนะครับที่มีรายชื่อติดบนอันดับดังกล่าวอย่างเช่นศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.อาทิพันธ์พิมพ์ขาวขำจากคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิขิตเลอสวงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์เลิกนิมิตจากคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณจากคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.พรอนงอรัมวิทย์จากคณะเภสัชศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.อรวรรณชัยลภากุลจากคณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พเดชธรรมรักษ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์สิริวัฒน์จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและอาจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีจากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ elsevier.digitalcommonsdata.com ครับมากันที่กิจกรรมดีๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันบ้างครับกับกิจกรรม Perfect Blood ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีวันนี้ก็เป็นวันแรกของการจัดโครงการนะครับและก็ยังมีพรุ่งนี้อีก1วันในส่วนของบริจาคโลหิตและเวิร์กช็อปนั้นก็จะจัดขึ้นที่ห้อง B01 ถึง B02 อาคาร60ปีสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในวันที่9ตุลาคมซึ่งก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เองส่วนวันพรุ่งนี้ครับวันที่10ตุลาคมยังมีเวลาเหลืออีก1วันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงจะเปิดรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยส่วนการเวิร์กช็อปนั้นจะจัดขึ้นที่โถงอาคาร60ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกน QR code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ในเว็บไซต์ของจุฬานี้เองหรือจะ walk in เข้าร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook Perfect BloodPURRFECTBLWOD ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

ากขังนายกมหาไทยอัยการปปช.ประสานเสียงยื่นฟ้องได้แต่ไม่มีใครการันตีหลบหนีต่างประเทศพรรคประชาชนเปิด79ข้อกล่าวหาซักฟอกอนุทินเตรียมพลิกเกมแถลงผลงานรัฐบาลปัดตอบเหตุกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายเปิดข้อมูลหลังบ้านเว็บพนันออนไลน์ sapo.com ล้อมคอกปิดกั้นคนไทยจริงหรือไม่พบธุรกรรมโอนเงินไปมามากกว่า 9,000 ครั้งจากแอปไทยยอดทะลุ118ล้านลงพื้นที่หาคำตอบอุปสรรคผลักดันน้ำภาคตะวันออกลุ้นน้ำทะเลลดพรุ่งนี้ระบายน้ำเร็วขึ้น

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: จังหวะเวลานี้ฝ่ายค้านกำลังยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก่อนจะเริ่มขึ้นเวทีด้วยซ้ำรัฐบาลปรามาสครับบอกนี่คือบันเทิงทิปไตยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลยนายกออกมาสำทับประเด็นนี้ครับนอกจากจะไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนายกบอกเดี๋ยวใช้เวทีนี
1: ้
0: เป็นเวทีแถลงผลงานรัฐบาล
1: คือกำลังจะพลิกเวทีแบบนั้นเลยนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยบอกแม้จะเป็นยติซักฟอกแบบรายบุคคลแต่มันดูแทบไม่แตกต่างอะไรกับยติซักฟอกแบบเหมาเข่งยกทั้งคณะเลยนะคะแล้วก็สั่งให้รัฐมนตรีทุกคนย้ำว่าทุกคนทุกค่ายสีเตรียมพร้อมรับมือกับการซักฟอกครั้งนี้ขณะที่พรรคประชาชนปล่อยคลิปเปิดข้อกล่าวหาไปยังผู้นำรัฐบาลค่ะ

0: ยาวคลิปร่วมๆ1นาทีนะคะไล่เรียงข้อความเป็นข้อกล่าวหาผู้นำรัฐบาลรวมแล้ว79ข้อกล่าวหาด้วยกันโดยเพจพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความชวนประชาชนติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินพร้อมกับการเปิดข้อกล่าวหาที่ระบุเอาไว้หลังยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18รัฐมนตรีด้วยกันนอกจากรัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือศึกซักฟอกจะออกมาแสดงความพร้อมในการชี้แจงทุกข้อกล่าวหาแล้วนะคะบางคนก็ยังให้ความเห็นซึ่งน่าจะเข้าข่ายคล้ายๆกับปรามาสพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนเอ๊ะจะเรียกแบบนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกัน
1: ครับ
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจตอบได้ทุกข้อซักถามค่ะแต่ก็หวังว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีข้อเสนอแนะด้วยส่วนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอ่านยติแล้วงงตกลงพรรคฝ่ายค้านตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไร
1: ครับ
0: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์ชี้บอกว่าข้อกล่าวหาในยติซักฟอกมันดูเลื่อนลอยโดยอ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องแต่กลับไม่มีข้อมูลที่จะมาอ้างอิงได้ส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลยอมรับบอกซักฟอกนี่เป็นอาวุธสำคัญของฝ่ายค้านเลยแต่ก็ต้องเป็นไปตามกติกาค่ะการตั้งข้อกล่าวหาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่งั้นมันจะดูกลายเป็นบันเทิงทิปไตยไปเลยค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องกล่าวหาและตามปกติธรรมเนียม151ก็ไม่มีเบาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีครั้งไหนเบาครับก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบไปหาหลักฐานประกอบพวกข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน
3: คำรุนแรงในยตินี่เหมือนเป็นการแบบต้องการระบายต้องการแบบต้องให้ประชาชนรู้ว่าแบบสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลย
2: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตร
4: อย่างผมนี่ผมยังคิดเลยว่าผมจะเอาอะไรไปต่อผมอ่านข้อกล่าวหาของผมแล้วผมก็ไม่รู้เอาอะไรไปต่อเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
5: ้ครับผม
4: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีนะมันผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไร
1: นายกรัฐมนตรีครับยืนยันนะครับจะชี้แจงทุกข้อกล่าวหาครับที่สำคัญก็คือจะพลิกเกมจากเวทีซักฟอกครับเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลให้คนฟังเพราะเชื่อว่าฝ่ายค้านจะไม่ยอมรับคำชี้แจงนะครับขณะเดียวกันครับบอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมพร้อมชี้แจงการซักฟอกด้วยแม้ในยติจะเป็นแบบรายบุคคลแต่มันครอบคลุมถึง18คนครับไม่ต่างจากการยื่นยติแบบทั้งคณะครับ
5: การที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปรียบ

0: ทั้งคณะอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเพราะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1: ครับท่านนายกในตัวของท่านนายกเองก็มั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของฝ่าย
0: ก็ผมก็จะดูว่าตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับใครก็จะให้รัฐมนตรีท่านนั้นมาตอบเพราะว่าท่านจะทราบในรายละเอียดมากกว่าผมแน่นอนนะคือการชี้แจงก็ต้องชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆประเด็นเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของผมที่ผมจะให้ใครขึ้นมาตอบ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับบอกว่าการเปิดซักฟอกก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านในสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตตินะคะขณะเดียวกันก็ถามสื่อมวลชนค่ะว่าเอ้าทำไมเขาไม่ร่วมล่ะเอาถามกลับไปที่สื่อมวลชนนะคะเป็นที่สังเกตอีกประเด็นหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีอ้างถึงรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องพร้อมชี้แจงดูเหมือนว่าจะมีเจตนาอ้างถึงหรือว่าสื่อสารไปยังรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นะคะหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าส้มฟ้ากำลังแท็กทีมซักฟอกแดงร่วมสนับสนุนอยู่ด้วยหลังพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเตรียมดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะ
3: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าวันนี้สังคมตั้งคำถามไปยังรัฐบาลรวมไปถึงองคาพยพที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะอะไรหลังจากปปช.ทำสำนวนไม่เสร็จครับทำให้ไม่สามารถส่งฟ้องคดีได้ทำให้เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนนะครับในกลุ่มของคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็คือดร.วินน้องสาวของดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตครับซึ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญนะครับในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับคำถามก็คือในทางคดีมันมีผลอะไรไหมสำนวนไม่เสร็จวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรครับส่งตามหลังได้แต่ตัวผู้ต้องหาที่ปล่อยไปจะหนีหรือเปล่าไม่มีใครการันตีเรื่องนี้เลยครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับประกอบไปด้วยนายอัศวินโชติพนังหรือว่าวินดร.วินนะครับนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินอันนี้เป็นน้องสาวของดร.วินครับและอีกคนหนึ่งก็คือจ่าพิชิตหรือว่านายพิชิตทั้งพรมหลังถูกจับกุมเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะคณะกรรมการปปช.สรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการไม่ทันครับและการฝากขังก็ครบกำหนด84วันตามกฎหมายนะครับสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยตัวล่าสุดนายกเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูครับยืนยันว่าไม่กังวลถ้าฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้ไปซักฟอก
0: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในตัวของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
4: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้ไปตีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะเรื่องคุณสอบที่ต่อส
0: ั่งอธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได
2: ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในข้อกฎหมายมันก็มีหลักเกณฑ์เรื่องการฝากขังระบุเอาไว้ว่าถ้าฝากขังได้กี่ผลัดแต่เงื่อนไขของเรื่องนี้ก็คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากระดับหลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้คณะกรรมการปปช.อาจจะต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะสั่งฟ้องค่ะ
5: คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่1 นะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบ

0: ม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับนะครับในส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงไม่ทันทำไมอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่า
1: ระยะเวลาที่มันทอดออกไปยาวนานอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้ผู้ต้องหาหลายคนบางทีพยานหลักฐานที่มันควรจะรวบรวมได้เนี่ยมันอาจจะหายไปด้วย
0: อันนี้ต้องไปถามในส่วนของปปช.เพราะว่าคนที่ดำเนินการในการเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานรวมไปถึงสอบก็เป็นทางปปช.แล้วก็เราเองเราไม่ก้าวล่วงในการทำงานของปปช.อยู่แล้วนะครับเพราะปปช.เองก็เป็นองค์กรอิสระนะครับ
2: นายวรสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้คำตอบประเด็นที่ผู้ต้องหาคดีนี้อาจหลบหนีออกนอกประเทศนะคะแต่ย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำได้ก็ทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่แก้คะแนนความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ก็กำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองกลับเข้าไปสู่ระบบให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะชัดเจนไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ขณะที่กรรมธิการปปช.ของสภาครับนายอาสพลสันไตรภพเป็นประธานกรรมธิการปปช.ของสภาไม่ใช่คณะกรรมการปปช.นะครับเป็นแค่กรรมธิการชุดหนึ่งในสภาเท่านั้นให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับเนื่องจากครบกำหนดฝากขังก็เลยต้องปล่อยตัวตามกฎหมายนะครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับและฝากขังตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ฝากขังได้สูงสุด7ผลัดผลัดหนึ่งมี12วันครับรวมแล้ว84วันปปช.เนี่ยได้ชี้แจงเรื่องนี้กับกรรมธิการของสภาครับบอกว่าตำรวจส่งมอบสำนวนให้ปปช.ไต่สวนเหลือเวลาฝากขังแค่3ผลัดจึงไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันในระยะเวลาฝากขังที่เหลืออยู่ถ้อยคำนี้ไม่แน่ใจแปลว่าตำรวจส่งสำนวนมาช้าหรือไม่นะครับทางกรรมธิการปปช.เนี่ยเขาให้ข้อมูลต่อครับบอกว่าตามระเบียบของปปช.แล้วมีกรอบเวลาในการไต่สวนสูงสุด2ปีจึงทำให้เคสนี้ไม่ได้ทำให้ทิศทางคดีเปลี่ยนไปหรือทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะในช่วง84วันที่ผ่านมาครับปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วโดยผู้ต้องหาไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้จึงสามารถดำเนินการไต่สวนต่อได้ตามปกติครับ
2: ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการสืบสาวหาผู้ร่วมขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการตัดตอนหรือไม่มาวันนี้มีคำถามตามมาอีกว่าอาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องหา3คนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้รับการปล่อยตัวนะคะฝั่งตำรวจยืนยันว่าตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาและได้ส่งสำนวนให้กับปปช.เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันวันนี้มีการขยายผลจับกุมขบวนการทุจริตสอบเพิ่มเติมอีกนะคะเป็นนายกอบต.นครนายกโดยไปพบพฤติการเรียกรับเงินจากผู้สอบค่ะนางพานีนราศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นำหมายสารเข้าไปควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ค่ะตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้ผู้เสียหายนำหลักฐานมาแจ้งความเอาผิดนางพานีโดยอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นได้โดยเฉพาะสายที่บรรจุในภาคใต้เขต1และเขต2มีการเรียกรับเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ 350,000 บาทแต่พอผลสอบออกมาปรากฏไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันจึงขอเงินคืนกลับถูกปฏิเสธสุดท้ายตัดสินใจนำหลักฐานการโอนเงินมาแจ้งความเบื้องต้นพนักงานสอบสวนปปป.สอบสวนรวบรวมหลักฐานส่งไปยังคณะกรรมการปปช.เช่นเดียวกับกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆที่ถูกกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาคนสำคัญคดีทุจริตสอบ3คนคือนายพิชิตนายวินและนางสาวสัตพรถูกปล่อยตัวหลังครบกำหนดการฝากขังระหว่างถูกสอบสวนนะคะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงบอกว่าส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา30วันพร้อมส่งสำนวนให้กับปปช.แล้วซึ่งขั้นตอนจากนี้ก็ให้ไปอยู่ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ปปช.และยังเชื่อมั่นว่าสามารถเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาไต่สวนดำเนินคดีได้ค่ะ
3: การตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบขยายผลคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยครับทั้งการทำธุรกิจรวมถึงบางกลุ่มที่เข้ามาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยนะครับหรือที่เรารู้จัก

0: ปากกันในคดีสวมสิทธิ์รับรองบุตรหรือว่าพ่อทิพย์นั่นแหละครับวันนี้มีปฏิบัติการนะครับเข้าไปจับกลุ่มสามีภรรยาคู่หนึ่งครับนี่เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับที่ไปจ้างคนไทยมารับรองบุตรให้กับตัวเองทำไมเขาถึงทำแบบนั้นถ้าเฉพาะสามีภรรยาคู่นี้ครับสิ่งที่เขาทำก็คือเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยทำหลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการชักชวนคนจีนเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยแบบเดียวกันนี่แหละครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเอาหมายสารเข้าตรวจค้นควบคุมตัวนายอี้หลงแซ่จางนางสาวจินกุ้ยหลี่แล้วก็บุตรชายอายุ13ปีครับเป็นชาวจีนบ้านพักเนี่ยอยู่ย่านวังทองหลางครับเคสนี้เป็นการขยายผลจากการดำเนินคดีนายวุฒิชัยศรีรักษานะครับซึ่งรับเป็นผู้จดทะเบียนรับรองบุตรชาวจีนเป็นลูกเพื่อให้ได้สัญชาติไทยครับขณะที่นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองครับบอกว่าจากการตรวจสอบบัตรประชาชนของนายอี้หลงครับพบว่าเป็นบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ซึ่งเป็นการเพิ่มชื่อตั้งแต่ปี2532นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
1: ในส่วนของการที่เขาได้มาถึงเลข5เนี่ยเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าการเพิ่มชื่อเกินกำหนดเพิ่มชื่อคือเป็นเหมือนกับว่าเขายืนยันว่าเขาเป็นคนไทยเพราะบัตรเลข5บัตรสีฟ้าเนี่ยคือเป็นคนไทย 100% เพียงแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดตามระยะเวลานะฮะคราวนี้ในส่วนของอี้หลงอ่ะมันเป็นกรณีของผู้ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี32แล้วก็มาทำบัตรใหม่ในส่วนของที่ว่าทำจากแม่สายใช่แม่เวียงแก่นใช่ไหมเวียงแก่นเวียงแก่นตั้งแต่แรกเริ่มแล้วอ่ะมันไม่ในเรื่องของรายละเอียดของการทำบัตรประชาชนครั้งแรกของอี้หลงเนี่ยในชุดปฏิบัติการที่เข้าไปตรวจสอบเอกสารในตอนนั้นน่ะมันยังหาไม่เจอนะฮะเพียงแต่ว่าที่เราดำเนินการจับกลุ่มอี้หลงในรอบนี้คือการที่เขาอ่ะมาทำบัตรครั้งที่สองตอนปี57
2: พลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนายอี้หลงพบว่าเข้ามาดำเนินกิจการในไทยหลายอย่างค่ะตั้งแต่การตั้งบริษัทใช้ชื่อว่าบริษัทกุ้ยจงไทยจำกัดอยู่ที่ย่านห้วยขวางนะคะแล้วมีการมอบอำนาจให้กับหญิงชาวไทยเป็นคนดูแลโดยในบริษัทพบว่าดำเนินกิจการทั้งนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาจำหน่ายทำทัวร์นำคนจีนเข้ามาทำบุญและจำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีนายอี้หลงและภรรยามากกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: พบว่าเงินหมุนเวียนของตัวอี้หลงเองประมาณ100ล้านบาทหมุนเวียนของภรรยา481ล้านบาทนะครับมูลค่าความเสียหายถือว่าเยอะมากนะครับอีกทั้งนะครับจากการสอบถามที่ผมบอกว่าเขามาบอกว่าไปเปิดบริษัทเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญรับมาปั๊บแล้วไปขายเรื่องวัตถุมงคลนี่คือที่มาของทรัพย์ที่เกิดขึ้นในการดึงคนต่างด้าวนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้ามาเป็นบริษัทมาทำทัวร์และมาขายของนะครับได้ผลประโยชน์ไป
0: พลตำรวจโทนพสินนะครับบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับให้มาตรวจสอบการทำธุรกิจของนายอี้หลงนะครับว่าเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นนอมินีและฟอกเงินหรือไม่ครับแล้วก็จะขยายผลถึงกรณีที่เจอข้อมูลนะครับว่านายอี้หลงเนี่ยอาจจะเป็นนายหน้าขายสัญชาติไทยครับหลังไปเจอกลุ่มไลน์ที่มีการชักชวนชาวจีนมาทำใบขับขี่ในประเทศไทยครับสำหรับการดำเนินคดีนะครับตอนนี้ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3คนครับในความผิดอาญามาตรา137และมาตรา267นะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎร์เท็จก่อนจะขยายผลตรวจสอบการทุจริตอื่นๆเพิ่มเติมครับ
3: เป็นธรรมชาติของแม่น้ำแล้วท่วมมาก็เกือบเดือนแล้วเนาะ

0: ันนะคะสัตว์เลี้ยงอย่างควายตอนนี้ก็ลำบากไม่แพ้กันควายนี่เป็นอาชีพของเกษตรกรเป็นทรัพย์สินของเกษตรกรที่ลงทุนไปตอนนี้เกษตรกรต้องย้ายควายออกจากพื้นที่เพื่อหนีน้ำท่วมส่วนการระบายน้ำก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเจ้าหน้าที่เริ่มวางแนวคันดินก่อนจะเร่งสูบน้ำออกจากเขตเมืองคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
1: คุณวันวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้เดือดร้อนแค่คนเท่านั้นครับตอนนี้ควายก็เดือดร้อนคุณผู้ชมครับและก็ไม่ได้แค่ตัว2ตัวหรือหลัก10ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าชาวบ้านตอนนี้ได้ย้ายควาย300กว่าตัวออกจากพื้นที่แล้วครับซึ่งตัวที่มีมูลค่าสูงสุดทางพันธุกรรมสูงถึง70ล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองปราจีนบุรีกันก่อนนะครับวันนี้ทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีทหารนะครับเร่งนำกระสอบทรายไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของน้ำในพื้นที่นะครับก่อนจะใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายทำความสะอาดบ้านและก็เร่งฟื้นฟูชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจครับสมพรเพิ่มฤทธิ์นะครับเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะตำบลบางเดชะครับในบ้านของเธอเธอบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเธอต้องลุยน้ำออกมาหาที่ชาร์จโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อกับคนในครอบครัวครับโดยเธอสะท้อนนะครับบอกว่าหลังจากน้ำท่วมในเมืองเนี่ยลดลงแล้วแต่หมู่บ้านของเธอน้ำยังท่วมสูงและก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยครับ
2: ไม่ไหวแล้วค่ะเน่า
3: เลยเหรอ
2: เน่าตั้งแต่วันแรกแล้วอ่ะพ่อขยงขยะเราอ่ะในมันเป็นแอ่งเนี่ยบ้านเราหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นแอ่งกระทะมาทางหลังค่ะน้ำมาทางหลังก็ครึ่งตูมแล้วนี่ไม่ได้เก็บอะไรกันเลยไม่ทัน
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมคนอยู่ไม่ได้ควายก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับล่าสุดสอนสิริฟาร์มควายไทยที่ตั้งอยู่ในตำบลบางยางอำเภอบ้านสร้างต้องย้ายควายมากกว่า300ตัวหนีน้ำท่วมครับและก็หนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นควายที่ต้องอพยพคือเจ้าแก้วฟ้าเป็นพญาควายเผือกนะครับมูลค่าทางพันธุกรรมสูงถึง70ล้านบาทครับก่อนหน้านี้นายพรหมพิริยะสอนสิริเจ้าของฟาร์มนะครับได้ต้อนควายให้มาอยู่จุดเดียวกันรวมอยู่ด้วยกัน300กว่าตัวคุณผู้ชมครับแต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับและก็จากการประเมินแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ครับเขาบอกว่าปี2566น้ำท่วมฟาร์มทำให้เขาได้รับความเสียหายไปครั้งหนึ่งแล้วครับมาครั้งนี้ทรัพย์สินหายไปกับน้ำมูลค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเขาถอดใจแล้วครับประกาศขายควายทั้งหมดและก็จะย้ายควายไปที่จังหวัดน่านก่อนครับโดยเขาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลจัดตั้งกระทรวงที่ดูแลเรื่องน้ำโดยเฉพาะครับ
4: ก็คงจะต้องปิดฟาร์มตำนานของหลายๆตำนานที่อยู่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็คือหนึ่งก็คือฟาร์มควายที่ใหญ่ที่สุดในระบบประณีตนะประณีตก็คือในการเลี้ยงแบบประณีตของประเทศไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปิดตำนานของนมควายไทยนะครับนมควายไทยที่เราสรรสร้างมาทั้งหมดอ่ะประมาณบ่มเพาะฟักมาใช้ระยะเวลาเกิน10 กว่าปีแล้วก็เราต่อสู้กันมาเพื่อเป็นตัวอย่างของเกษตรกรทั้งหมดทั้งมวลว่าเรารีดนมเป็นนมควายไทยเป็นเจ้าแรกของประเทศนะเราเป็นเจ้าแรกที่จับควายที่อยู่เลี้ยงในท้องทุ่งท้องนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเอามาเป็นเลี้ยงแบบประณีตยืนโรงเรือนแบ่งเป็นล็อกยืนโรงเรือนทั้งหมดมีถึง10โรงเรือนนะก็การจัดการก็ง่ายเลยทุกอย่างง่ายหมดแต่ว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่มาแพ้ภัยธรรมชาติ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะครับเรื่องของแนวคันดินและก็การระบายน้ำล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชยานุชิตได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วครับแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันครับว่าจะไม่เสริมคันดินหรือว่ายกระดับคันดินเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่นั้นจะต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้น้ำล้นข้ามถนนสายหลักแต่ให้ระบายผ่านประตูที่มีอยู่ตามแนวคันกั้นน้ำแทนครับส่วนข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของชาวบ้านก็คือตอนนี้พอน้ำท่วมและลำบากคุณผู้ชมต้องการห้องน้ำห้องท่าหรือว่าของที่จำเป็นนะครับเดี๋ยวจะมีการประสานทาง

การน้ำท่วมในเวลานี้จุดที่ยังหนักที่สุดมันจะมีลุ่มน้ำภาคกลางแล้วก็พื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกอันนี้ยังหนักอยู่นะคะอย่างน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ลำบากเฉพาะชาวบ้านหรือว่าผู้คนเท่านั้น

0: ทางอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในท้องถิ่นให้สนับสนุนและก็เข้ามาดูแลประชาชนครับคุณผู้ชมคุณเจษดาคุณวิสาครับอยากจะให้มายืนอยู่ตรงนี้มากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับนี่คือเมืองปราจีนบุรีครับที่นี่แม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ำลดและก็น้ำท่วมนานคุณผู้ชมคือกลิ่นเหม็นครับคือจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือกลิ่นแรงมากคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งทางด้านของจังหวัดอบจ.ปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจากเมืองครับเพราะถ้ายิ่งทิ้งไว้นานน้ำยิ่งเน่าและยิ่งส่งกลิ่นเหม็นครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับประเด็นนี้สำคัญมากท่านผู้ชมครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สงสัยเหมือนกับที่คุณรัตนกรสงสัยเมื่อสักครู่ครับที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงฝนมันเริ่มซาไปแล้วทำไมน้ำถึงยังไม่ลงทำไมดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงทะเลไม่ได้วันนี้คุณนิตยาครับลงพื้นที่ไปกับอาจารย์เสรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำไปหาคำตอบว่าทำไมน้ำมันถึงยังไม่ลง
3: คุณผู้ชมคะในพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะยังคงมีน้ำค้างทุ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทรามากถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วอีกหลายตำบลหลายอำเภอยังคงจมน้ำมีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะจมน้ำไปมากกว่า1เดือนวันนี้ดิฉันเลยเดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ทางออกต่อการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเดินทางมาพร้อมกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตและคณะนะคะเพื่อมาดูว่าอุปสรรคสำคัญของปัญหานี้จะแก้อย่างไรค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำภาคตะวันออกร่วมกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตพบว่าหลายจุดมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นคอขวดตามธรรมชาติมวลน้ำ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหากระบายออกทำแม่น้ำบางปะกงเพียงทางเดียวจะทำได้ดีเฉพาะช่วงน้ำทะเลลงซึ่งประเมินว่าการระบายน้ำได้วันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในเดือนตุลาคมภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้วันหนึ่งน้ำลงเพียงแค่2ช่วงเวลาเท่านั้นการระบายน้ำตามธรรมชาติจึงล่าช้าและทำได้ยากทางออกทางวิศวกรรมก็คือการแบ่งมวลน้ำลงแนวดิ่งผ่านคลองชัยานุชิตและคลองสำโรงเพื่อไปใช้ประโยชน์จากสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ฝั่งคลองชายทะเลที่มีกำลังสูบมหาศาลรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ65ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้เส้นทางนี้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพก็ตาม
4: ธรรมชาติมันมากกว่าแน่นอนวันร้อยล้านธรรมชาติมันดีกว่าเราสู้ธรรมชาติไม่ได้แต่ในขณะที่ธรรมชาติเราสู้ไม่ได้แล้วเราจะไปชนะเขาเนี่ยไม่มีทางเราก็ผันมาสู่ที่เราทำได้ก็คือเอามาลงทางคลองในแนวดิ่งไปลงทางฝั่งอ่าวไทยเชียนะครับก็คือสูบประการนั่นเอง
3: เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นหลังเต่าตรง
4: แนวโ
3: น้มมันคือแนวโน้มของอุปสรรคที่เราผ
4: ่
3: าน
4: ช่วงนี้ใช่ก็คือแนวโน้มคือน้ำถึงไม่ลงไปน
3: ะ
4: เรารู้ว่าแถวบางบ่อบางเสาธงพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีทางหนึ่งก็คือหนึ่งเราจะแนะนำในเชิงของระหว่างคลองในแนวดิ่งที่จากที่ต่ำตรงนั้นอ่ะมันจะมีคลองเชื่อมอยู่นะต้องไปทะลุเช่นถนนบางนาตาดเนี้ยอย่างเงี้ยท่านเวลาเราไปเราก็เห็นละ
3: ด้านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าการบริหารจัดการน้ำต้องอาศัยหลักวิศวกรรมเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเติมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อุปสรรคสำคัญของการผันน้ำเข้าหาเครื่องสูบฝั่งอ่าวไทยคือพื้นที่คลองหลังเต่าหรือเนินดินใต้น้ำบริเวณรอยต่อกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งทำหน้าที่เสมือนฝายกั้นน้ำใต้ดินทำให้น้ำไหลเข้าแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะคะดันน้ำข้ามเนินนี้ไปให้ได้เพราะปลายทางมีสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่รองรับอยู
5: ่ดูแล้วตัวเลขประมาณ30วันนะครับแล้วแต่พื้นที่นครนายกอาจจะลดลงเร็วหน่อยเพราะเป็นภูเขานะครับปราจีนก็อาจจะค่อยๆลดแต่พื้นที่แถวบ้านสร้างอาจจะนานนะครับผมแถวบ้านน้ำเตี้ยวก็ใช้เวลา 10-20 วันนะครับผมแถวบางคล้าจะนานนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีน้ำจากคลองท่าลาดมาสมทบนะครับผมในตัวเมืองเนี่ยในตัวเมืองไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่อาจจะรอบเมืองนะครับคลองเขื่อนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็บริเวณรอยต่อระหว่างตรงกรุงเทพกับสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีผลกระทบบ้างโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนก็บางบ่อบางเสาธงนะครับบางพีพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบครับผม
6: ทำยังไงเนี่ยให้อยู่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราเพื่อผลักดันลงทะเลที่สุดนะครับแล้วก็บอกอาจารย์ว่าด้านบนเหมือนกันตอนเนี้ยไอ้ที่นครนายกปทุมต่างๆเนี่ยทำยังไงระบายทั้งออกเจ้าพระยาหรือออกมาแนวดิ่งก็จะแก้ปัญหากันกลับเลยว่าถ้าฝั่งนี้โฟเนี่ยมันจะช่วยตัดน้ำไปลงที่บางปะกงนะครับชั้นบางปะกงตอนนี้ผมกลับเรียนว่าตอนเนี้ย ถ้ามวลน้ำ

0: ขนาดนี้ที่จากบ้านสร้างหรือจากปราจีนบุรีนครยกเนี่ยคันดินไอ้คันของในเมืองเนี่ยยังพอไหวอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลก็โยกเรือผลักดันน้ำเครื่องผลักดันน้ำมาที่บางปะกงหมดแล้วตรงนั้นผมเดาว่าน่าจะเร่งได้อย่างดีแต่ที่ห่วงเชิญดันคือฝั่งที่ติดกรุงเทพมหานครกับฝั่งตรงไปทางที่ติดนครยกเนี่ยต้องแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนครับ
1: การระบายน้ำมากกว่า 1,700 ล้านถือว่าเป็นเรื่องยากแต่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าหากว่าเลือกบริหารจัดการน้ำโดยผันออก2ทางทางฝั่งของบางปะกงออกสู่อ่าวไทยในช่วงเวลาที่น้ำมันลงขณะเดียวกันการผันมาที่กรุงเทพมหานครแล้วใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะสูบน้ำออกไปทำได้2ทางจะสามารถทำให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาของการท่วมได้มากขึ้นค่ะ
2: สำหรับคนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออกเนี่ยคนต้องอยู่กับน้ำท่วมตอนนี้น้ำที่ท่วมสูงมันเริ่มเน่าก็ต้องจมอยู่กับน้ำเน่านะคะก่อนหน้านี้ที่ปราจีนบุรีหมูตายไป 2,000 ตัวเมื่อสักครู่นี้ควายก็จมน้ำไปด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบไปที่บ่อเลี้ยงปลาบึกตายกว่า400ตัวนะคะเบื้องต้นตรวจสอบเพราะว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำและยังต้องรอผลการตรวจสอบสารเคมีและโลหะหนักเพิ่มเติมโดยคาดว่าน่าจะรู้ผลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำลังทหารจากกองพลทหารราบที่11นำรถแบ็คโฮลและเรือเข้าไปกู้ซากปลาบึกกว่า400ตัวค่ะลอยตายเกลื่อนในบ่อเลี้ยงแบบปิดของเอกชนซึ่งคุณผู้ชมสังเกตสภาพน้ำในบ่อนะคะน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดำสนิทและอยู่บนพื้นที่ประมาณ20ไร่อยู่ในซอยสุวินทวงศ์65อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต้องเร่งกู้ซากปลาขึ้นมาเพื่อนำไปฝังกลบและต้องโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อด้วยเจ้าของบ่อบอกว่าเลี้ยงปลามามากกว่า30ปีไม่เคยเจอน้ำเน่าเสียจนทำให้ปลาตายทั้งบ่อแบบนี้พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำหลากหรือไม่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำค่ะ
3: เป็นน้ำมันมาจากปราจีนบ้างนครนายกบ้างเขื่อนขุนด่านเขาก็ระบายออกมามันก็ลงมาที่นี่แหละ
4: พี่เลี้ยงมากี่ปีครับเคยเป็นแบบนี้มาก่อน
3: ไม่เคยไม่เคยเป็น
4: เลี้ยงมากี่ปี
3: คือเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก30ปี
4: 30ปีไม่เคยเจอเลย
3: ไม่เคยเจอก็มาเจอรุ่นนี้ที่เราขายยังไม่หมดก็เท่าที่เหลือเนี่ยมันตายหมด
4: ประเม
3: ิน
4: ความเส
3: ีย
4: หายเป็นจำนวนเง
3: ิน
4: อย
3: ่
4: าง
3: ที
4: ่เท่าไหร่คร
3: ับผมกดตัวเลขดูนะแล้วก็ตกประมาณ1.4-1.5 ล้าน
5: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นพบค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่าออกซิเจนในน้ำค่อนข้างต่ำครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตายนะครับขณะที่การตรวจหาสารเคมีและโลหะหนักต้องรอผลจากแลบอีก 2-3 สัปดาห์ครับส่วนที่มาของน้ำเสียเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นน้ำเสียที่ไหลมาจากกรุงเทพผ่านคลองนครเนื่องเขตในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ต้องตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะมีโรงงานประมาณ5แห่งครับเป็นโรงงานแปรรูปกระดาษลูกฟูกซึ่งต้องตรวจสอบนะครับว่ามีแหล่งน้ำหรือทางระบายเชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงปลาหรือไม่ครับ
6: เบื้องต้นที่ได้คุยกันในคณะของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบนะครับก็เพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะเป็นกิจการที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ปัญหาที่เบื้องต้นที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุก็คือน้ำที่ระบายจากกรุงเทพนะครับลงมาในคลองนครเนื่องเขตแล้วก็ไหลล้นจากคลองนครเนื่องเขตเนี่ยลงมาในบ่อนี
2: ้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรายังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งรับน้ำมาจากนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีและคลองศรียัดนะคะคันดินเลียบคลองชลประทานบางขนาดท่าไข่ระยะทางเกือบ10กิโลเมตรช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนอีกฝั่งของคลองค่ะแม้ว่าประชาชนฝั่งรับน้ำต้องกลายเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ชาวบ้านในพื้นที่พยายามทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนค่ะ

0: กลัวมันเป็นเหมือนนครนายกโมเดลไหม
1: มันก็ไม่น่านะเพราะว่าทางนี้ก็คุยกันรู้เรื่องเราคุยกันรู้เรื่องก็ทางนู้นไม่แข็งใช่ไหมอ่อนบ้างทางนี้ก็แข็งแล้วก็อ่อนบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะยังเข้ากันได้แต่ถ้าต่างคนต่างแข็งปุ๊บตอนนี้ก็คือมันจะเกิดปัญหาทันทีความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นตู้อย่างเงี้ยดีกว่า
0: ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาเราช่วยกันไปฝั่งนู้นเราก็เห็นใจฝั่งนี้เราก็เห็นใจฝั่งนี้เราก็อยู่ตรงนี้เราก็พูดง่ายว่าญาติพี่น้องทั้งนู้นเราก็มีแต่ฝั่งนี้เราก็มีมันก็อยู่ทั้งสองฝั่งใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันไปเพื่อมันเกิดมาแล้วเราจะทำไงได้
2: โครงการชลประทานฉะเชิงเทราเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงออกสู่ปากอ่าวนะคะคาดว่าจะช่วยระบายน้ำได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมแจ้งปิดสะพานเต็มพื้นที่ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากสำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีนำมาติดตั้งเสริมกับเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือที่ติดตั้งเอาไว้แล้ว3จุดและคาดว่าน่าจะเริ่มใช้งานได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงค่ะ
3: ตอนนี้นายกประชุมทุกเช้านะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับวันนี้บอกว่ายังไว้ใจไม่ได้สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมแม้ในมุมมองของนายกจะมองว่าตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นที่สำคัญก็คือการกำชับครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้เตรียมรับมือกับฝนหนักนายกกำชับนะครับบอกว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ละเลยพื้นที่ที่ยังเจอน้ำท่วมหนักครับโดยเฉพาะชุมชนที่ยังเดือดร้อนจากการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับขอให้เร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนจะเข้าสู่ฝนรอบใหม่โดยต้องไม่ปล่อยให้ขยะเนี่ยกีดขวางการจราจรนะครับหรือว่าขวางทางน้ำนายกย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกด้านนะครับแม้ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมฝนจะน้อยกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะช่วงตุลาถึงธันวาคมนี้เป็นช่วงที่มีน้ำมากจึงต้องเตรียมแผนรับมือครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสุดท้ายก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยกันให้สถานการณ์คลี่คลายครับ
4: แต่ว่าโดยภาพรวมปริมาณมันน้อยกว่าที่เราได้คาดการไว้หรือว่าได้ฟังรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: นายกรัฐมนตรีระบุถึงสถานการณ์ในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่ขณะนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังค่ะบอกว่าต้องระบายน้ำโดยเร็วที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลไม่หนุนส่วนพื้นที่กรุงเทพที่บอกว่าหมู่บ้านฟอร่าวิวเขตหนองจอกยังท่วมหนักตอนนี้ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยสนับสนุนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามการร้องขอแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีระบุถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยบอกทยอยโอนไปแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวกำชับให้เร่งรวบรวมรายชื่อเร่งตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องจะได้โอนเงินเยียวยาเข้าสู่บัญชีผู้ประสบภัยแต่ละครัวเรือนโดยเร็วค่ะ
3: ฝนหนักช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับทางเลขาธิการสทนชประเมินไว้ว่าฝนจะไม่หนักเท่ากับช่วงที่ผ่านมาครับแต่ก็ต้องเตือนกันให้ยกกาดสูงเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เลขาธิการสทนชเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแบบที่ผมไม่ต้องถามก็คือให้ระวังสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรครับทำไมต้องห่วงในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยท่านเลขาครับฝนรอบใหม่รอบนี้เนี่ยกรุงเทพจะจมไหมครับ
5: ครับก็ตามที่เราได้ประชุมร่วมกรมอุตุกับสสน.นะครับฝนในห่วงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับก็คงคิดว่าจะไปทางใต้ตอนบนแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็เร่งที่จะบริหารจัดการแถวเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็แต่ตรงนี้เราก็ต้องดูระยะที่ใกล้ชิดวันต่อ

0: วันแล้วถ้าเกิดได้ดีต้องดูผ่านเรดาร์คอมโพสิตนะ
1: คร
0: ับซึ่งจะเห็นกลุ่มเมฆอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เราดูในห่วง 2-3 วันนี้ความเข้มของฝนไม่เหมือนครั้ง25 26 27อยู่แล้วนะครับ
1: ครับรอบแรกนั้นเป็นการตกแช่แต่รอบนี้จะไม่แช่แบบนั้นใช
0: ่ไหมใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ที่คุยกันก็คือฤดูหนาวใครแล้วทางภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นลมหนาวก็จะไล่ฝนลงภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็จะลงไปสู่3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ไปทางมาเลเซียนะครับ
1: ฝนไม่หนักเท่าเดิมแต่ทำไมกรุงเทพเตือนเน้นย้ำไปเลยที่3เขตเพราะอะไรฮะ
0: กรุงเทพก็ยังมีจุดที่เป็นจุดต่ำแล้วอาจจะต้องเฝ้าระวังในส่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเพราะว่าค่อนข้างจะการระบายยังบางจุดที่ยังออกไม่หมดใช่ไหมครับแล้วบางช่วงที่ต้องระบายดึงออกฝั่งตะวันออกเองก็ฝั่งแม่น้ำบางประกงค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้ทำให้การระบายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ราษฎรต้องการประชาชนต้องการก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามที่การออกพื้นที่ก็พยายามดึงน้ำฝั่งตะวันออกออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดตอนนี้ริมคลองชายทะเลของเราก็ต่ำกว่าระดับปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทำอย่างไรเอาน้ำแถวหนองจอกแถวประเวศให้ออกสู่คลองชายทะเลให้เร็วนะครับ
1: เตรียมแล้วแต่ฝนมาเยอะรอบนั้นก็เลยเอาไม่อยู
0: ่
1: รอบนี้เตรียมแล้วฝนจะมาตามคาดหรือเปล่าอาจจะไม่ 100% แต่ว่าจะไม่ท่วมซ้ำ
0: ครับคิดว่าไม่ท่วมซ้ำนะครับก็ในส่วนของที่ห่วงก็คือแก่งกระจานแต่ว่าที่ดูข้อมูลฝนแล้วเราทำนายฝนล่วงหน้า7วันกับน้ำที่จะไหลลงอ่างก็คิดว่าน่าจะไม่เกิดผลกระทบก็ตอนนี้ให้ป้องที่เขื่อนเพชรบุรีที่เขื่อนเพชรนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายออกสู่ทะเลนะครับ
1: ทำไมท่านเลขาถึงเน้นย้ำครับว่าฝั่งเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นต้องเฝ้าระวัง
0: คือตัวนี้ที่เขื่อนเพชรมันเกินความจุน้ำประมาณ 102% แล้วก็ตรงนั้นเองเอาเลทไอ้ตัวท่อระบายน้ำเราได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ครับ
0: เป็นน้ำที่ฝนที่ตกมาส่วนเกินก็จะผ่านราคาระบายน้ำล้นซึ่งตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมได
1: ้
0: เพราะตัวนี้เราจำเป็นต้องพร่องน้ำด้านท้ายเพราะจากเขื่อนเพชรมาจากเขื่อนแก่งกระจานมาที่เขื่อนเพชรนี่ใช้เวลาประมาณ1วัน
1: ครับ
0: แล้วจากเขื่อนเพชรไปออกตัวเมืองประมาณครึ่งวันแล้วก็ออกทะเลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราติดตามที่เขื่อนเพชรเพื่อบริหารจัดการอย่าให้กระทบตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแล้วก็ตามที่อุตุได้รายงานก็คือแถวเมฆอาจจะดูเข้มนะวันนี
1: ้
0: พรุ่งนี้แถวนั้นนะครับ
1: ครับแปลว่าอะไรครับอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่าสองยางที่อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานก่อนถึงเขื่อนเพชรเหล่านี้อันนี้น้ำจะท่วมเหรอฮะ
0: คือถ้าเกิดเราระบายผ่านที่เขื่อนเพชรคือ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ตัวเมืองท่วม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้เองเราระบายอยู่ประมาณ80แล้วเรามีระบบชุมประทานรองรับได้ประมาณ170ก
1: ็
0: คือถ้าน้ำมาประมาณ320แถวหน้าเขื่อนเพชรจะไม่เกิดผลกระทบตอนนี้เราก็ได้ให้มีการพร่องน้ำนะครับเพื่อรองรับฝนที่จะตก
1: ขยับมาที่ภาคใต้บ้างครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลสทนชแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหลือเกินเรื่องฝนใต้คำถามที่คนสนใจก็คือหาดใหญ่จะจมน้ำอีกไหม
0: คือถ้าตามข้อมูลที่เราดูนะวันนี้มองไปอีก15วันข้างหน้าที่กรมอุตุให้ข้อมูลมาก็ไม่น่าจะเกิดแบบนั้นอีกแล้วตอนนี้เองรัฐบาลก็ได้ให้งบกลางไปเตรียมการที่จะป้องกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ปีที่แล้วที่เกิดไม่ว่าคลองร .1 ผมเรียนว่าคลองร .1 เองที่จริงรัฐบาลได้มีการปรับปรุงให้เพิ่มศักยภาพจาก460เป็น 1,200 เมื่อปี53นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆครับเลยทำให้อาจใหญ่เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราดูข้อมูลฝนปีนี้ดูที่คาดการณ์นะ15วันล่วงหน้านี่คิดว่าคงไม่เหมือนปีที่แล้วมันก็ไปแช่ล
1: ัก
0: ษณะแช่อยู่เหมือนกันนะครับ
2: กรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูคำว่าฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ก็ต้องฟื้นฟูทั้งคนทั้งของและตัวเมืองด้วยนะคะปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของขยะน้ำท่วมตอนนี้มันมากมายมหาศาลค่ะโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าและที่ชุมชนตอนในของเขตลาดกระบังนะคะจุดทิ้งขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมที่กทม.เตรียมเอาไว้ให้ก็คือเปิดให้ไปทิ้งที่สวนสุขภาพร่มเกล้าตอนนี้มีขยะมหาศาลกองทับถมกันประชาชนไปต่อแถวต่อคิวทยอยขนของเข้ามาทิ้งอย่างต่อเนื่องค่ะรถ6ล้อเอกชนมูลนิธิจิตอาสาและกรุงเทพมหานครต่อคิวยาวรอเข้าไปทิ้งขยะในลานกว้างหน้าสวนสุขภาพร่มเกล้าภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะบริเวณนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาทิ้งขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมเป็นวันที่3หรือที่เรียกว่าขยะน้ำท่วมลักษณะเป็นภูเขาขยะอย่างที่คุณว่ากองขยะมันมีทั้งขยะชิ้นใหญ่พวกซากตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์โซฟาเตียงนอน

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายต้องทิ้งทั้งหมดนะคะสุมกองรวมกันสูงเป็นภูเขาอย่างที่เปรียบเทียบกันมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชมาช่วยกันจัดระเบียบนะคะต้องคัดแยกขนย้ายขนถ่ายลำเลียงเอาไปกำจัดต่อตอนนี้ปริมาณขยะมีจำนวนมากจนต้องเปิดพื้นที่รองรับเพิ่มเติมเอาไว้ที่ริมถนนออกไปทางฝั่งขนานกับถนนศรีนครินทร์ก็จะมีรถพ่วงเข้ามารับขยะขนออกไปวันละ6-7เที่ยวเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ28ตันแต่ว่าความเสียหายจากน้ำท่วมมันทำให้สิ่งของของประชาชนเสียหายมีปริมาณมากค่ะและยังมีการเก็บกู้ตามซอกซอยต่างๆในชุมชนตอนนี้ก็ยังทำได้ไม่หมดค่ะ
1: ด้วยปริมาณขยะเยอะก็อาจจะไม่สะดวกมากนักครับครับแต่ก็ยินดีให้ประชาชนมาทิ้งได้เลยครับเพราะว่าประชาชนก็มันช่วยหน่วยงานกทม.ด้วยครับผมครับครับ
2: ทั้งมวลเนี่ยเราจะไปกำจัดต่อที่ไหนครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นจะมีรถเทรลเลอร์มาที่ศูนย์ของศูนย์อนุรักษ์ครับไปฝั่งกบครับผมก็โดยประมาณ4เที่ยว
2: 4เที่ยวครับประมาณกี่ตันเลย
1: ประมาณ28ตัน
2: 28ตัน
1: ครับผมเป็นรถพ่วงครับประมาณ
3: ผู้ว่าชาติชาติครับลงพื้นที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไปดูการเก็บขยะที่มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากกรมอุทยานครับมาช่วยเก็บมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงปทุมธานีนะครับมาช่วยกันเก็บขยะด้วยอาจารย์ชัดชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้ครับระดมพนักงานของกทม.กว่า600คนนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆด้วยมาช่วยกันฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าครับคาดว่ามีขยะจากน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า 5,000 ตันนะครับเก็บได้ประมาณวันละ800ตันเพื่อเร่งทำความสะอาดให้เสร็จเร็วที่สุดส่วนพื้นที่รองรับขยะครับถ้ามีปริมาณเข้ามามากก็ต้องขยายเพิ่มครับ
4: อุปสรรคสำคัญก็คือผมว่าในแง่ของจำนวนขยะที่มีปริมาณมากแล้วต้องบอกตรงนะพนักงานของเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเก็บขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพี่กวาดซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เน้นเรื่องกวาดถนนเป็นหลักก็แต่ว่าทุกคนก็สู้ยิบตาไม่มีใครถอยนะก็ทำเต็มที่แล้วเราก็มีการเอาแรงงานจากข้างนอกมีจ้างแรงงานจากข้างนอกมาเสริมด้วยก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้หลักพันตันเราคงเป้าหมายเราคงพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าขึ้นกับปริมาณขยะแต่คิดว่า3วันข้างหน้าก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอะ
0: และสิ่งที่น่าห่วงเวลานี้ในช่วงการฟื้นฟูกลายเป็นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าวัสดุที่ปะปนอยู่ในขยะน้ำท่วมเช่นพวกเศษกระจกขวดแก้วตะปูน็อตต่างๆที่มันติดยึดมากับตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ก่อนหน้านี้พนักงานเก็บขยะเขาบอกช่วยห่อหุ้มหน่อยเดี๋ยวมันจะบาดมือล่าสุดคนที่ปฏิบัติงานขนขยะหน้างานบอกรถเสียหายยางรั่วไปหลายคันโดนตะปูบ้างโดนน็อตบ้างและเมื่อวานพบการนำถังแก๊สเข้าไปทิ้งในจุดรับขยะตลาดนัดวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิผู้ว่าชัดชาติขอให้ทางเทศกิจที่เฝ้าประจำตามจุดทิ้งขยะช่วยกันตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะหวั่นว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
4: ก็คือขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเข้าใจแล้วก็เห็นใจทางเจ้าที่ด้วยนะครับก็พยายามอย่าถือโอกาสเอาสิ่งวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งวัตถุอันตรายมาทิ้งนะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นแล้วก็ให้เทศกิจช่วยกำกับดูแลด้วยครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมนะคะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าต้องเร่งระบายน้ำโซนตะวันออกชานเมืองกลุ่มหมู่บ้านชุมชนคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ผลักดันน้ำออกไปทางคลองพระโขนงช่วยด้วยแต่ว่าระหว่างทางก็จะต้องเร่งตัดน้ำร่องน้ำลงอุโมงค์ยักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่สามารถผลักดันน้ำออกสู่ฝั่งตะวันออกได้มากนักค่ะที่จะไปผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตเนี่ยทำได้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ 100% เพราะว่าน้ำจากนครนายกมันมีปริมาณมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องร่องน้ำรับปริมาณฝนเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกลงมาเติมก็ต้องเร่งร่องน้ำตัดยอดน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
3: เคหะร่มเกล้าครับก่อนหน้านี้โดนน้ำล้อมวันนี้ขยะล้อมแล้วก็ต้องเจอภาพที่มีกลิ่นแบบนี้ครับล้อมพวกเขาอยู่แม้ว่ากทม.จะเร่งเก็บขยะอย่างที่เราเห็นในข่าวเมื่อสักครู่นะครับแต่เอาเข้าจริงในการปฏิบัติงานหน้างานครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างติดตามกับคุณออนอุษาพรมออดครับ
5: มันลอยน้ำมามันเยอะค่ะบางทีเขาเข้าบ้านเขาก็เลยแบบมาโยนไว้รถก็จมน้ำเนาะก็ขนไม่ได้
6: อันนี้ผมต้องจ้างเขามาเก็บก่อนค่ะ

0: เพราะหนูก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ไม่ทัน
1: ที่ถูกน้ำท่วมนานเกือบ2สัปดาห์วันนี้กลายเป็นขยะที่ชาวเคหะชุมชนล่มกล้าวเอามากองรวมไว้เพื่อรอจัดเก็บผ่านไป 5-6 วันแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขนย้ายได้โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่เพราะรถยนต์ของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จมน้ำเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ความหวังจึงมีเพียงแค่รอเจ้าหน้าที่กทม.มาดำเนินการ
2: มันลอยน้ำมามันเยอะค่ะบางทีเขาเข้าบ้านเขาก็เลยแบบมาโยนไว้ก่อนไม่ให้มันแบบเข้าไปในบ้านมันเกิดความการเน่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้หลายบ้านเพราะว่ารถก็จมน้ำเนาะก็ขนไม่ได้เข้ามาอยู่ค่ะรถขยะวันนั้นเขาก็เก็บไปอยู่แต่ว่าถ้าอย่างชิ้นใหญ่มากรถขยะมันบีบไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถยกได้เพราะว่าคนใช้คนยกเงี้ยแล้วบางบ้านก็มีแต่คนแก่เงี้ยเขาก็ช่วยขนออกมาวางไว้เพราะว่าทางโซนเขาก็ประกาศอยู่ว่าให้มาวางกองไว้ก่อนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่สำหรับบ้านบางหลังอยู่ในซอยเล็กรถขนขยะกทม.อาจเข้าไม่ถึงแม้จะมีเพียงขยะชิ้นเล็กสุดท้ายต้องจ้างรถมาขนไปทิ้งเองเที่ยวละ 1,500 บาท
3: ตอนนี้ใส่ถุงดำแล้วก็มาไว้หน้าบ้านตอนนี้เขาจ้างเขาเก็บไปแล้วนะเดี๋ยวเขายังเก็บไม่หมดถ้ารอทางการนานเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตปกติไม่อีกนานเลยถ้างั้นเป็นเดือนกว่าจะเขาจะพนักงานเขาก็เยอะแล้วเขาเข้าใจถ้าซอยนี้ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองหมด
1: ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าตัวเองเพื่อจัดการกองขยะที่อยู่หน้าบ้านเพราะยิ่งจัดการได้ช้าเท่าไหร่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็ยิ่งช้าเท่านั้น
4: อย่างประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งตรงนี้เป็นร้านขายอาหารนะคะทุกคนเราก็เห็นว่าเขาก็เก็บร้านแล้วก็เอาขยะมากองไว้เขาบอกว่ารอรถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมาช่วยเก็บแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทันค่ะเพราะว่าจะต้องเปิดร้านแล้วก็เลยต้องจ้างรถขยะมาเก็บแบบนี้ค่ะซึ่งก็ใช้งบประมาณเนี่ยเป็นพันบาทเลยทีเดียวแล้วเราสังเกตนะคะว่าหลายบ้านก็ทำแบบนี้เช่นกัน
0: อันนี้ผมต้องจ้างเขามาเก็บก่อนค่ะเพราะหนูก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ไม่ทันจะรอก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารค่ะถ้าเก็บกองพวกนี้ก็ตั้งแต่หลังน้ำรถอะก็ประมาณ4วันละ
5: ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดเลยค่ะ
5: เราใช้เงินตัวเอง
0: ใช้เงินตัวเองหมดเลยทุกอย่าง
5: ใช่ค่ะเนี่ย
0: อันนี้ก็จ้างพลพันแต่ว่าเราต้องทั้งที่ร้านแล้วก็ที่บ้านอีกที่บ้านก็ต้องจ้างอีกเพราะว่ามันพื้นที่แคบมันรถมันก็เข้ายาก
1: ทม.ระบุว่าตลอด8วันที่ผ่านมาเฉพาะขยะที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บไปแล้วรวมทั้งหมด 2,535 ตันและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจัดเก็บได้ทั้งหมดแต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะขยะบนถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีกำลังเพียงพอให้นำขยะและสิ่งของที่เสียหายออกมาวางไว้ณจุดที่กทม.กำหนดหรือบริเวณหน้าซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้รวดเร็วและทั่วถึงส่วนใครที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายขยะเองได้ขอให้รอการจัดเก็บจากเจ้าหน้าที่ออนอุตสาห์พรหมออสไทย PBS รายงาน
6: แม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะลดระดับการระบายน้ำลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านริมตลิ่งใน3อำเภอของจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็ยังไม่พ้นวิกฤตค่ะหลายชุมชนก็ยังต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะคำถามสำคัญก็คือมันเป็นไปได้ไหมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจะแก้ไขปัญหาให้เขาในมุมของนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องวางแผนการระยะยาวค่ะชุมชนริมน้ำตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังคงต้องยกทรัพย์สินยกของขึ้นไปไว้ที่สูงค่ะหลังจากระดับน้ำท่วมยังวิกฤตบางจุดชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกและอีกปัจจัยที่ทำให้น้ำยังท่วมสูงภายในชุมชนก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะช่วงเช้าและ

0: เย็นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านบ้านเรือนแม้ชาวบ้านจะปรับตัวได้เพราะว่าที่นี่น้ำท่วมทุกปีแต่นายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐเสนอให้ภาครัฐวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาววันนี้รายการสถานีประชาชนสัญจรค่ะได้หารือตั้งวงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมีตัวแทนชาวบ้านเกษตรกรเทศบาลนนทบุรีและมีส.ส.ในพื้นที่มาร่วมถกกันร่วมวงเสวนาโดยทางเทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าขณะนี้นำกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจเช่นตลาดนนทบุรีซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเพิ่มเติมระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้เริ่มพรุ่งนี้นะคะส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ส.ส.จังหวัดนนทบุรีเขต2เสนอให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการวางแผนร่วมกันสภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะนำทีมอาสาเภสัชกรเข้ามาแจกจ่ายเป็นขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าพวกยากันยุงแล้วก็แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านนะคะพร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องยากับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: เมื่อช่วงต้นรายการนะครับเราเพิ่งนำเสนอข่าวการจับกุมสามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งครับที่จ้างคนไทยรับรองบุตรให้กับลูกของเขานะครับขณะเดียวกันยังไปเจอว่าเขามีคนจีนในไทยนะครับการจับกุมที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหนึ่งในปฏิบัติการเผยเงาเหนือครับซึ่งเป็นการสนธิกำลังกันของหลายหน่วยงานนะครับในการปราบปรามภัยความมั่นคงทางทะเบียนครับทีมข่าว The Exit ครับยังพบข้อมูลนะครับว่าในปฏิบัติเดียวกันในปฏิบัติการเดียวกันนี้ครับพบผู้ต้องหาใช้ทะเบียนบ้านประเภทวัดในการฟอกตัวครับเพื่อใช้ยืนยันที่อยู่อาศัยในไทยจากนั้นนำไปยื่นขอบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์นะครับน่าตกใจไปกว่านั้นครับก็คือ1ในผู้ต้องหาครับเอาสถานะนี้ไปใช้เอื้อต่อการขนเงินผิดกฎหมายข้ามประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ด้วยติดตามใน The Exit ครับ
2: เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังได้ข้อมูลบางอย่างจากการจับกุมนายทรายโลนอายหรือหลวงยีหลงชายสัญชาติเมียนมาเมื่อเดือนมิถุนายน2569ระหว่างพยายามลักลอบนำเงินสด23ล้านบาทออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนั้นตำรวจพบว่าเขามีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายซึ่งผิดเงื่อนไขกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎรชื่อของหลวงยีหลงถูกเพิ่มเข้าทะเบียนบ้านประเภทวัดณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สายในเดือนเมษายนปี59ก่อนถูกจับการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าหลวงยี่หลงบวชเป็นพระภิกษุในวัดแห่งนี้ราว24ปีเมื่อลาสิกขาได้ขอให้วัดออกหนังสือรับรองว่าเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริงและได้นำหนังสือรับรองไปยื่นขอทำทะเบียนประวัติและบัตรเลขศูนย์จากคดีหลวงยี่หลงเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบชื่อในทะเบียนบ้านวัดแห่งนี้พบมีบุคคลต่างด้าวได้รับบัตรเลขศูนย์จากการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านวัดอีก13คนมี10คนย้ายออกจากวัดไปแล้วพบที่ยังอยู่ในวัดเพียง3คนกรมการปกครองจึงสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง13คนไว้ก่อนเพื่อติดตามตัวมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นการได้บัตรเลขศูนย์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสในความผิดตามพรบคนเข้าเมืองแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
3: ยังไม่มีความผิดในเรื่องของการรับรองให้ได้มาซึ่งบัตรโอศูนย์นะครับเพราะว่าท่านรับรองในส่วนว่านายหลวงหรือนายไซเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดนี้จริงหรือไม่ท่านมาอยู่จริงท่านก็รับรองว่าได้มาอยู่นะครับดังนั้นในส่วนการทำความผิดของท่านเจ้าวาดในส่วนของงานทะเบียนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้พบว่าเป็นความผิดและยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรนะครับแต่ส่วนที่มีการดำเนินคดีกับท่านเจ้าวาดเนี่ยคือดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับในเรื่องที่ท่านรับรู้แล้วก็อนุญาตนะครับให้คนเมียนมานะครับเข้ามา อยู่ที่วัดนะครับในลักษณะของการบวชเป็นพระนะครับหรือเนนนะครับโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งนะครับหรืออยู่ขาดเกินกำหนดระยะเวลาส่วนหนึ่งนะครับ
2: เจ้าหน้าที่ระบุว่าการเข้าตรวจสอบยังพบพระภิกษุและ

0: สามเณรสัญชาติเมียนมาอีก19คนโดย8คนอยู่ในสถานะต่างด้าวอยู่ในประเทศเกินกำหนดอีก11คนอยู่ในฐานะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ให้ทั้ง19คนลาสิกขาก่อนส่งดำเนินคดีและเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางส่วนนี้เป็นการเข้าร้องทุกชาวจีน2คนตามหมายจับสากลหลังเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่าหลบหนีคดีเข้ามาฟอกตัวในประเทศไทยโดยอาศัยช่องทางทุจริตสวมทะเบียนราษฎรคนแรกคือนายลีซีจุนหรือนายจินไทลืออายุ43ปีมีหมายจับแดงตำรวจสากลในคดีช่อโกงประชาชนและระดมเงินฝากโดยผิดกฎหมายในประเทศจีนมูลค่าความเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทกรณีนี้พบผู้ร่วมขบวนการมากถึง14คนทั้งข้าราชการอย่างอดีตปลัดอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและกลุ่มนายหน้าขณะที่ชายชาวจีนอีกคนพบพฤติกรรมสวมบัตรเลขศูนย์ในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการติดตามตัวเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เป็นอีกวันที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งตอนนี้ประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเลื่อนออกมาจากวันเดิมก็คือวันที่27กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นน้ำท่วมหนักค่ะจำเป็นต้องเลื่อนนะคะรอบนี้จะมีการปรับสถานที่เลือกตั้ง32แห่งซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องน้ำท่วมนี่แหละค่ะมีการส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วขณะที่หลายจังหวัดตั้งข้อสังเกตว่าบรรยากาศการรณรงค์มันดูจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะซึ่งในมุมของนักวิชาการก็บอกว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของด้านเศรษฐกิจการเดินทางไกลรวมไปถึงการสื่อสารด้วยค่ะนายสันติอารัชกุลประกันสังคมจังหวัดกระบี่บอกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่จัดการเลือกตั้งทั้ง21แห่งครอบคลุมพื้นที่8อำเภอโดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า 5,000 คนจะออกมาใช้สิทธิ์กันประมาณร้อยละ50ค่ะขณะที่จังหวัดที่มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 53,430 คนและนายจ้าง 2,600 คน
2: คือถ้ามันจะแยกเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนที่เขายืนยันการใช้สิทธิ์เดิมนะครับมีประมาณ 5,000 คนก็ทางสำนักประกันสังคมคาดการณ์ว่ามีประมาณสัก 50% นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยก็มีประมาณสัก 10% คาดการณ์เรื่องนั้นครับ
3: ขอเชิญเพื่อน
2: คนใหม่ก็นะครับก็ในวันที่11นี้นะครับวันอาทิตย์ที่11นี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับรวมทั้งนายจ้างก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันโดยทั่วหน้านะครับอยากให้ไปกันนะครับ
4: ที่ตรังครับภาคอุตสาหกรรมประเมินนะครับว่าบรรยากาศการรณรงค์ค่อนข้างเงียบครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็น้ำท่วมทำให้คนให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องมากกว่าขณะที่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวครับ
5: แต่ก็รณรงค์จริงๆให้ไปเลือกตั้งรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับตอนนี้คนส่วนใหญ่ตอนนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีพอมันไม่ดีนี่นะมันก็ต้องเอาตัวให้รอดตัวการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอันนี้ผมว่ามันไม่เหมือนเลือกตั้งส.ส.นะคนละแบบครับอันนี้แต่ว่ามันกระทบมันถึงเราจริงๆนะเพราะถ้าสมมติว่าทางผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เพิ่มมันก็เป็นประโยชน์ครับเพราะมันรักษาสิทธิ์เงินก้อนใหญ่กองกลางของเรา
1: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทยอยจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งนะคะจังหวัดมีผู้มีสิทธิ์กว่า 160,000 คนค่ะผู้ประกันตนบางส่วนก็สะท้อนข้อจำกัดเรื่องการเดินทางหลังเพิ่งทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้องไปใช้สิทธิ์ถึงกรุงเทพตามที่ตั้งของนายจ้างค่ะ
6: คงจะไปไม่ได้ละค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วเรามีค่าใช้จ่ายเยอะก็คงจะไม่ได้ไปอะค่
7: ะแต่เราอยากได้นโยบายแบบไหนจากบอร์ดประกันสังคม
6: อยากได้นโยบายให้มีสิทธิ์ของประกันอุบัติเหตุเข้าร่วมด้วยจะได้ไหมคะอันนี้คือความคิดเห็น
7: ความคิดเห็น
6: ค่ะ
7: อีกส่วนหนึ่งตอนเกษียณอยากได้แบบไหน
6: ตอนเกษียณอยากได้เงินเป็นก้อน

0: นะคะได้ทุนทำธุรกิจค้าขายหรือประกอบธุรกิจอื่นๆที่เราสามารถที่ทำได้
1: ที่โคราชครับเตรียมสถานที่ในการเลือกตั้งครอบคลุม32อำเภอนะครับและขอความร่วมมือ

0: และแอปพลิเคชันหรือ LINE ของประกันสังคมก่อนออกไปใช้สิทธิ์ครับ
1: นักวิชาการด้านนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าแม้การปรับกติกาจะช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นและสังคมตื่นตัวเรื่องความโปร่งใสของกองทุนมากขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งและข้อจำกัดเรื่องค่าเดินทางนั่นแหละค่ะอาจจะทำให้ผู้มีสิทธิ์บางส่วนตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์ค่ะ
2: คือผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนใช่ไหมเมื่อ2ปีแล้วต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนถึงจะเลือกได้ใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยมันเปิดกว้างเลยที่มีการแก้ไขกันแล้วเปิดกว้างว่าไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปเลือกได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้ตัวเลขของผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่อีกด้านนึงเองก็อาจจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองประกอบด้วยว่าความสนใจคนในสังคมไทยตอนนี้กับประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการรวมถึงประกันสังคมก็ตามแต่เนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงผมคิดว่าตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เลยพูดได้ยากว่าเอ๊ะคนจะไปเลือกมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ผมคิดว่าทิศทางที่ตอนนี้เนี่ยคนสนใจประกันสังคมและคนรู้เรื่องประกันสังคมเนี่ยมีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลย
1: นักวิชาการด้านนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้ำค่ะว่าประกันสังคมเป็นหลักประกันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนตั้งแต่การเจ็บป่วยว่างงานไปจนถึงวัยชราการเลือกผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารกองทุนจึงมีความสำคัญโดยความท้าทายสำคัญคือการทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงข้อมูลและเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: การปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ในเมียนมานะครับถูกชะลอไว้ชั่วคราวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะการระเบิดตึกของสแกมเมอร์อย่างที่เราเคยเห็นปรากฏตามข่าวนะครับล่าสุดครับทางการเมียนมารวมไปถึงกองกำลัง BGF ร่วมกันปฏิบัติการระเบิดตึกของสแกมเมอร์อีกแล้วนะครับขณะเดียวกันก็พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มสแกมเมอร์ในย่านนี้เปลี่ยนไปครับ
3: เวลา 9:00 นฝั่งพม่าได้ทำการระเบิดตึกนะครับ
0: นี่เป็นการระเบิดทำลายตึกสำนักงานโรงแรมของสแกมเมอร์นะครับเป็นปฏิบัติการของทหารเมียนมาและกองกำลัง BGF ครับปฏิบัติการในพื้นที่โครงการเขตพื้นที่ธุรกิจบ้านชเวก๊กโกจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมานะครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ500เมตรครับปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นการทำลายตึกสำนักงานหลังหยุดไปหลายเดือนซึ่งพื้นที่ชเวก๊กโกครับเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีการทำลายอาคารต่างๆไปแล้วแต่ก็ยังมีอาคารบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่การเข้าปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ในจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเป็นปฏิบัติการร่วมกันกับกลุ่ม BGF นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้ในพื้นที่ KK Park ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดไม่เหลือกลุ่มสแกมเมอร์แล้วครับแล้วก็กลายเป็นเขตยึดครองของทหารเมียนมาส่วนซากเหล็กจากการทำลายอาคารมีการนำไปขายให้กับนักธุรกิจไทยนะครับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเห็นว่าการทำลายอาคารเป็นการปราบปรามและจัดการแหล่งสแกมเมอร์เพื่อลดแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจหลังผู้นำกองกำลัง BGF มีรายชื่ออยู่ในแบ็คลิสต์จึงจำเป็นต้องลดแรงกดดันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูบริสุทธิ์พบว่ากลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยยังคงย้ายฐานปฏิบัติการไปเรื่อยๆนะครับเช่นบริเวณเมืองไท่ชางตรงกันข้ามกับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งกลายเป็นแหล่งสแกมเมอร์แห่งใหม่ครับอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้ารัฐไทยยังปล่อยให้เกิดสุญญากาศแล้วก็ไม่จัดการเรื่องนี้จะยิ่งส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมในบริเวณตะเข็บชายแดนครับ
4: ผมคิดว่าถ้ามองแง่นี้มันก็คือการไหลไหลหมายถึงว่าถ้าโดนกดดันใหม่ก็ไปกระชับตรงนั้นตรงนี้โดนกดดันมาแล้วจับกลุ่มคนไปแล้วส่งคนข้ามชาติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลย capacity หรือตึกเนี่ยที่สร้างไว้จำนวนมากมันไม่มีความจำเป็นเพราะนั้นจะต้องเลือกทุบก็เลือกทุบตรงนั้นเพราะว่าไอ้อัตราการจองการเช่าหรือการอยู่อาศัยหรือการปฏิบัติการตรงนั้นมันน้อยลงแต่เราก็ไม่ได้ข้อมูลที่เราเจอมันไม่ได้หายไปทั้งหมดมันแค่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆรวมถึงพื้นที่รอบข้างแถวๆนั้นนะฮะไม่ได้ไหลลงไปไกลเป็น100กิโลอย่างเดียวไปพบว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นบ้านหลังเล็กๆมากขึ้นด้วยอะไรในบริเวณใกล้เคียงอ่ะ
0: ข้อมูลที่อาจารย์ให้เมื่อสักครู่เนี่ยตรงกับข้อมูลจากแหล่งข่าวจากกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัดเมียวดีนะครับ

0: บอกว่ากลุ่มสแกมเมอร์ของกลุ่มจีนเทายังอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับโดยเฉพาะด้านจังหวัดตากแต่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ทางใต้ของเมียวดีครับพื้นที่นั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอท่าสองยางมีทหาร BGF ให้การคุ้มครองขณะที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอพบพระมีทหารกะเหรี่ยง DKBA นะครับซึ่งก็มีกลุ่มทุนจีนที่เคลื่อนย้ายมาจากกัมพูชาเข้าไปสร้างตึกใหม่บริเวณตรงข้ามบ้านหมื่นรือชัยบ้านวาเล่บ้านมอร์เกอร์นอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มสแกมเมอร์เปลี่ยนรูปแบบนะครับหันมาใช้อาคารตึกแถวที่มีขนาดใหญ่มากบางส่วนเนี่ยอยู่ในเมืองเมียวดีครับโดยทหารและตำรวจของเมียนมาเองก็ไม่กล้าเข้าไปจับกุมรวมถึงพื้นที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงซึ่งมีกองกำลังชนกลุ่มน้อย BGF ดูแลอยู่โดยฝ่ายรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ครับ
1: ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยนี่เป็นเป้าหมายสำคัญในระดับนานาชาตินะคะแต่ว่าสำหรับในไทยนอกจากเรื่องความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลแล้วพื้นที่เฉพาะอย่างบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังเจอกับปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงเช่นกันติดตามเรื่องนี้ในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาคือเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบค่ะและเกิดความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่นะคะการเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติชายแดน7จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานและตะวันออกมองว่าการเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องความปลอดภัยคุณภาพชีวิตการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ค่ะนักข่าวพลเมืองคุณนพพลช่วยตัวและคุณโอจากพอช.ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่นำร่องโครงการบ้านมั่นคงชายแดนมีรายงานเรื่องนี้จากจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: สวัสดีครับน้องฟักแฟ้งครับตอนนี้พี่โออยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับข้างหลังเป็นบังเกอร์ที่เพิ่นเห็นเป็นหวังลบไพ่อยู่ที่บ้านเนินสมบูรณ์อำเภอตาพญาจังหวัดสระแก้วครับสิบห้าไปสำรวจชุมชนเด้อว่าหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติสงครามแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเมื่อนี้ห้องมาเบิ่งกันครับว่าความเป็นอยู่พี่น้องเพิ่นเป็นอย่างไรครับตามผมมาครับ
2: มีของป่าเยอะชาวบ้านเขาก็หากินตามธรรมชาติตามฤดูกาลเนาะมีหน้าทำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็มีจับปูจับปลาจับเขียดจับกบกันทุกหน้าฝนก็มีอึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกิจวัตรประจำวันปกติทางครอบครัวทางผู้ใหญ่บ้านก็เฝ้าระวังตลอดทุกสัตว
3: ์เตรียมพร้อม24ชั่วโมงค่ะถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีรถทางโรงพยาบาลมารับส่วนชาวบ้านก็จะมีที่มีรถก็คือเอารถตัวเองไปเองได้ส่วนคนไม่มีรถก็จะมีรถจากศูนย์มารับแล้วก็ทางหมู่บ้านนี้จะมีรถของสจ.อั๋นไปส่งที่สระแก้วแล้วก็มีชลบพี่กับฟ้าไปส่ง
4: หลังจากการสุรบภาวะปกติชาวบ้านเขามาในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะก็มีการต้องสำรวจโดยของขบวนองค์กรชุมชนในข้อมูลเทศมาเนี่ยมันก็จะเป็นการสำรวจเพื่อเสนอพอชอบเพราะว่าพอชอบเขามีโครงการของทุนภัยพิบัติชายแดนนะครับเพื่อเสนอในส่วนขององค์กรชุมชนนะครับว่ามีการเสียหายบ้านจากหลัง
1: มาสองบ้านวันถอด
4: มาสองบ้านมันจะมีโครงการอยู่สองโครงการที่พอช่อนุนเสริมคือบ้านพบเที่ยงนะครับแล้วก็บ้านมันคงการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายบ้านนวลสมบูรณ์เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับตั้งจากพื้นที่ชายแดนนาทีปฏิทินเป้าหมายที่อยู่จุดนั้นแล้วก็พื้นที่เป็นคล้ายๆเมื่อวานตั้งใหม่เนาะแล้วก็มีบ้านเนื้อที่สามารถที่จะเช็ดที่อาศัยระบบใหม่ของพ่อช่อทีมที่จะมาทำการได้ที
1: จะเลยเกิดเป็นว่าเอาเป็นพื้นที่น้ำนองในการเช็ดโครงการบ้านมันคงใช่แดด
4: ครับผมครับ
1: จะมีจังหมู่บ้านครับที่อยู่ในอาลันประเทศเรือบาตาพญาที่สินน้ำนอง
4: ในตาพญาเนี่ยมันจะมีอยู่มีตำบลตาพญาคือพื้นที่เนี่ยตำบลตาพญามีตำบลทับเสด็จตำบลทับไทยตำบลโคกข้านตำบลทับลาดห้าหกตำบลครับ
0: ในระยะเวลา5ปีค่ะระหว่างปี2570ถึงปี2574เขามีการตั้งเป้าจะดำ

0: เนินโครงการบ้านมั่นคงชายแดน26จังหวัดตลอดแนวชายแดนนะคะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 259,000 กว่าครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมมีความพยายามผลักดันเรื่องนี้เราก็เลยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.ในเวทีประชุมการจัดการภัยพิบัติโดยองค์กรชุมชนเป็นฐานในพื้นที่วิกฤตค่ะงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาณอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเขาระบุแผนดำเนินการนำร่องก่อน5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาคือสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีและสระแก้วรวมแล้ว21ชุมชน 4,563 ครัวเรือนค่ะนักข่าวพลเมืองคุณนพพลช่วยตัวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจไปฟังเสียงชาวบ้านในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่นั่นเขาบอกว่าเศรษฐกิจจนถึงตอนนี้คือยังซบเซาทีนี้ถ้าทิ้งเศรษฐกิจให้ซบเซานานๆมันก็จะส่งผลต่อความไม่มั่นคงเรื่องอื่นๆตามมาชาวบ้านบอกว่าเวลานี้กำลังพยายามรับมืออย่างมีความหวังค่ะ
1: ขายขนมทอดโบราณพวกซาลาเปาไข่หงไข่นกกระทากล้วยทอดลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีแค่ข้าราชการกับชาวบ้านกับคนทำงานเทศบาลทำงานอะไรที่อยู่ในอรัญเนี่ยนะจ๊ะ
2: ตั้งแต่ด่านปิดมานี่เงียบเลยครับไม่มีลูกค้าเลยเมื่อวานนี้ได้ลูกค้าอยู่คนเดียวแต่ไปประมาณ2รอบเมื่อวานนี้ได้เงิน200 300แต่ก่อนนี้มันได้วัน 7-800 ทุกวันน่ะครับ
3: วัตถุดิบขึ้นทุกอย่างแต่เรายังขายในราคาเดิมซึ่งในราคาเนี่ยจริงๆแล้วผู้บริโภคก็แทบจะรับไม่ไหวอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราอยู่ชายแดนสถานการณ์ของคามเนี่ยมันก็ไม่เรื่องธรรมดาถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ยเขารับได้นะเพราะมันเจอแบบนี้มาหลายครั้งเวลามันขึ้นก็คือขึ้นเวลาลงเราก็ต้องยอมลงแต่ต้องถามตัวเองว่าทำยังไงให้อยู่ได้ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นแต่เราไงมันเป็นทั้งประเทศเป็นทั้งบ้านเมืองอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างหลายๆด้านเราไม่อยากจะโทษว่าเกิดสงครามแล้วมันเงียบแต่มันก็เงียบอยู่แล้วไงแต่ว่าเราอยู่สุขชายแดนมันก็ทวีคูณขึ้นไป
4: แม่ค้ากับพากันซื้อกันเองเลยคนไทยซื้อคนไทยเนี่ยตอนนี้จะคึกคืนอีกทีนึงวันอาทิตย์ตลาดนัดแล้วก็วันพุธตลาดนัดตรงนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้าหลังจากตลาดนัดก็เหมือนเดิมแบบนี้แหละ
0: ยังไม่มีกลไกอะไรฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ความเปราะบางก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะใครว่าเศรษฐกิจชายแดนยังดีอยู่อย่าไปเชื่อนะคะเพราะเสียงจากพื้นที่ที่ฟังเมื่อสักครู่นี้คือวันนี้ชีวิตและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากๆค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นคืนเศรษฐกิจชุมชนคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยขบวนองค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติชายแดน7จังหวัดเขาจะคุยจะผลักดันเรื่องนี้เรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอีกครั้งนึงในวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจะมีครม.ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีพอดีค่ะทั้งสองท่านคะเรื่องนี้ทีมข่าวไทย PBS ภาคอีสานและนักข่าวพลเมืองในพื้นที่จะติดตามแล้วเดี๋ยวนำกลับมาสื่อสารอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ใกล้ถึงวันประชุม IMF World Bank แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่12ตุลาคมนี้ครับปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับนอกจากสาระสำคัญในการประชุมครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอาหารนะครับระดมเชฟมากกว่า200ชีวิตครับรังสรรค์เมนูมากกว่า400เมนูให้ได้ลิ้มลองกันครับ
1: เชฟกดดันไหม
0: นี่เป็นตัวอย่างของเนื้อโคภูพานนะครับเป็นสายพันธุ์ทาจิมะของญี่ปุ่นหรือว่าไทวากิวครับเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นจากสกลนครนะครับนำมาประยุกต์เป็นเมนูเบอริโต้เนื้อวากิวครับรับเข้ากับข้าวปรุงสมุนไพรรสเปรี้ยวสไตล์แจ่วอีสานอีกเมนูหนึ่งเช่นเมนูชาวมา

0: คอหมูย่างกับซอสแจ่วมาโยนะครับเป็นอาหารอาหรับประยุกต์ครับเพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสลิ้มรสซอสแบบไทยๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างเมนูครับที่จะเสิร์ฟให้กับคนเข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดช่วง 12-18 ตุลาคมนี้นะครับ Executive Chef ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บอกว่าทีมเชฟเนี่ยรังสรรค์เมนูอาหารคาวหวานของว่างเครื่องดื่มโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือว่า GI มากกว่า 500-600 เมนูครับเอามานำเสนอวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนไทยและความเป็นไทยผ่านอาหารนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับ
1: ผู้เข้าร่วมเนี่ยมาเมืองไทยประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นโลคอลซอร์ซิ่งความโลคอลสู่ความเลอค่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูทั้งหมดไม่ว่าจะเราจะให้ปรุงทั้งหมดในศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์เนี่ยกว่าหลายร้อยเมนูเนี่ยผมมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่เป็นโลคอลลี่ซอสเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80%
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลังนำสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศค่ะร่วมตรวจสอบเรื่องความพร้อมสถานที่จัดการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กับทาง IMF และกลุ่มธนาคารโลกตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลพร้อมระบบถ่ายทอดสดการจัดการประชุมมาตรฐานเดียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟีฟ่าเวิลด์คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะในพื้นที่จัดการประชุมยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆค่ะเช่นโซนนิทรรศการโซนการประชุมมีห้องประชุมสำหรับเจรจาแบบทวิภาคีซึ่งทุกห้องจะตกแต่งด้วยผ้าท้องถิ่นไทยอย่างประณีตและทันสมัยค่ะ
3: วันนี้เราพร้อมมากนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม Annual Meetings นะครับ2026ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะจัดที่เมืองไทยวันที่12-18ตุลาคมนะครับผมก็ขอเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกที่เราจัดเมื่อ35ปีที่แล้ว
0: ของดีเราเยอะครับท่านผู้ชมครับนางคิรมกากระทิงชาวตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับบอกว่าดีใจมากครับที่ผ้าขาวม้าลายช้างมีโอกาสนำไปประดับตกแต่งในการประชุม IMF World Bank ผ้าหนึ่งผืนเนี่ยใช้เวลาในการทอแล้วก็จกลายช้างประมาณ 2-3 วันครับขายกันราคาผืนละประมาณ500บาทครับ
4: ดีใจค่ะที่ชาวโลกจะได้รู้ว่าเป็นพระคัมภีร์ของชาวศรีสัชนาลัยที่ได้ทำไว้ขึ้นไว
2: ้นายทชาพัฒน์มาขวาผู้เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัยเล่าให้ฟังบอกว่าผ้าขาวม้าลายช้างของชาวบ้านหาดเซี่ยวเนี่ยค่ะมีที่มาจากงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทพวนบ้านหาดเซี่ยวชาวบ้านไทพวนบ้านหาดเซี่ยวนี้มีความคุ้นเคยกับช้างและได้คิดค้นออกแบบลายจกบนผ้าขาวม้าเป็นลายช้างที่แตกต่างไม่เหมือนใครและการที่รัฐบาลได้นำชิ้นงานอันทรงคุณค่านี้ที่บอกว่าเป็นผ้าทอผ้าขาวม้าลายช้างไปประดับตกแต่งสถานที่จัดการประชุมในระดับนานาชาตินอกจากจะทำให้ผ้าขาวม้าลายช้างบ้านหาดเซี่ยวเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหาดเซี่ยวได้ด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งสินค้า GI ครับข้าวหอมมะลิพะเยาครับถูกนำไปปรุงเป็นอาหารจัดเลี้ยงในการประชุมนี้ด้วยนะครับนางธัญรัตน์ปิงเมืองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อการแปลรูปเชิงนวัตกรรมหรือกลุ่มข้าวน้ำจำบอกว่าจุดเด่นของข้าวหอมมะลิ105ของพะเยาครับลักษณะเม็ดรียาวใสมีความหอมนุ่มอร่อยในระหว่างการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไม่มีการปิดกั้นถนนครับโดยเฉพาะถนนที่อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมนะครับแต่อาจจะจำกัดการเข้าพื้นที่บางช่วงเช่นบริเวณที่อยู่ติดกับสวนเบญจกิติแล้วก็งดการใช้ทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ขาเข้าก็ขอความร่วมมือนะครับให้ท่านผู้ชมไปใช้ประตูเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนครับ
2: การประชุม IMF World Bank หรือว่าการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกค่ะก็จะเป็น

แรงส่งให้ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกจับจองเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกสงครามและวิกฤตพลังงานโจทย์สำคัญคือการต่อยอดโอกาสในช่วงการจัดการประชุมไปสู่รายได้และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวระยะยาวติดตามจากรายงานค่ะ

0: ที่ประดับสัญลักษณ์การประชุมถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่กรุงเทพกำลังรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้านการเงินระดับโลกนี่เป็น1ใน21โรงแรมทางการที่จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยคาดว่าจะมีแขกเข้าพักประมาณ150คนเบื้องหลังการต้อนรับไม่ได้มีเพียงการเตรียมห้องพักแต่ยังรวมถึงการปรับเวลาการให้บริการห้องอาหารการจัดจุดรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างโรงแรมกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดจนการเตรียมพนักงานให้รองรับแขกจากหลากหลายประเทศการประชุมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นร้อยละ20เป็นโอกาสสำคัญในช่วงที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเผชิญแรงกดดันทั้งจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนโดยเฉพาะโรงแรมที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติแต่สิ่งสำคัญคือการต่อยอดหลังจบงานให้ผู้เข้าร่วมงานอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง
1: นอกจากโอกาสนะคะในการที่แต่ละโรงแรมนะคะในแต่ละสถานที่เนี่ยได้มีโอกาสโชว์เคสนะคะในเฟสิลิตี้ต่างๆของตัวเองเนี่ยอาจจะทำให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็มีความประทับใจนะคะที่ได้มาใช้บริการของทางประเทศไทยนะคะกรุงเทพและนอกจากนี้อาจจะสามารถต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหลังจากการที่ประชุมแล้วเนี่ยเรามีหลายสถานที่นะคะที่น่าสนใจ
0: ผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกทำให้สมาคมโรงแรมไทยประเมินนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ของการประชุมอัตราการเข้าพักของโรงแรมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะโซนสุขุมวิทจะขยับขึ้นร้อยละ 20-30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะห้องพักที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมทำให้บางโรงแรมมีอัตราเข้าพักถึงร้อยละ90โดยเฉพาะห้องสวีทที่มีความต้องการสูงผู้บริหารโรงแรมมองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้โรงแรมแต่ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยแสดงศักยภาพด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการรองรับนักเดินทางจากทั่วโลกโดยคาดหวังว่าจะเป็นแรงส่งสำคัญให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้าเติบโตได้ดีขึ้น
2: These kind of events are extremely important for Thailand as a destination. You know, this is the momentum where we can present ourselves, not individually as a hotel, but as an industry, to the global market, to show them, to showcase what Thailand can offer in terms of its renowned hospitality, as well as its infrastructure and all the facilities that we have in place. So these kind of citywide events do not only benefit Bangkok, they really benefit the entire country.
0: เมื่อยอดจองโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในกรุงเทพอยู่ในระดับสูงนักท่องเที่ยวทั่วไปกระจายไปยังโรงแรมอื่นส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งร้านอาหารร้านค้าและภาคท่องเที่ยวได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่โจทย์สำคัญคือการต่อยอดโอกาส1สัปดาห์ให้เป็นความเชื่อมั่นระยะยาว
3: เว็บพนัน shuffle.com นะครับกลายเป็นจุดสนใจของคนไทยครับหลังจากมีข้อมูลพบความเชื่อมโยงไปยังนักธุรกิจซึ่งเป็นสามีของสสไอเดียสสสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพักภูมิใจไทยนะครับแม้ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์อันนี้แล้วแต่ไทย PBS เจอข้อมูลครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีประวัติการโอนเงินดิจิทัลจากแพลตฟอร์มในไทยนะครับไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมากกว่า 9,000 ครั้งครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนวันที่8ตุลาคมเว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ยังเปิดให้เข้าชมได้แม้ใช้อินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยวันนี้ทีมข่าวทดลองเข้าเว็บไซต์เดิมอีกครั้งพบว่าเข้าไม่ได้แล้วเว็บไซต์นี้กลายเป็นที่สนใจหลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับนายไทหยางฟางนักธุรกิจจีนสัญชาติออสเตรเลียสามีของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์สมาชิก

0: ภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในหลักฐานที่ไทย PBS ตรวจสอบพบอยู่ในบัญชี X ของ shuffle.com เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567โพสต์ภาพและข้อความประกาศความสำเร็จในการระดมเงินทุนกว่า2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ74 ล้านบาทในโพสต์ระบุชื่อหนึ่งในผู้ลงทุนคือไทยซางจากเรนโปรโตคอลซึ่งตรงกับชื่อและโปรเจกต์ของไทยหยางซางเว็บไซต์ shuffle.com ดำเนินการโดยบริษัท Natural 9 BV จดทะเบียนทำธุรกิจเมื่อปี2565ที่ประเทศกูราเซาประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนเนื้อหาแจ้งชัดเจนว่าทำธุรกิจโฆษณาบริการจัดการและให้บริการการพนันออนไลน์ทั้งรูปแบบคาสิโนลอตเตอรี่สำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยนอกประเทศกูราเซาเว็บ shuffle.com เป็นหนึ่งในเว็บไซต์กว่า30แห่งของบริษัท Natural 9 BV ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันจากคณะกรรมการการพนันกูราเซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2567เว็บไซต์วิเคราะห์เว็บพนันลงบทความเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาระบุชื่อมากกว่า100ประเทศที่อนุญาตให้เข้าเว็บ shuffle.com หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยที่น่าสนใจคือมี11ประเทศที่ Shuffle ถูกจำกัดการให้บริการพบว่ามีทั้งสหรัฐสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศกูราเซาก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าเช่นกันนอกจากหลักฐานที่บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เว็บ shuffle.com สามารถเข้าจากประเทศไทยได้นายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ยังโพสต์ Facebook ระบุว่าพบข้อมูลการทำธุรกรรมเป็นการโอนเงินสกุลดิจิทัลไปมาระหว่างแพลตฟอร์มบิตครับของไทยกับเว็บ shuffle.com มากกว่า 9,000 ครั้งคิดเป็นเงินไทยรวมกว่า118ล้านบาทตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ทำธุรกรรมเป็นคนไทยหรือไม่แต่นายสิริโชคระบุว่าการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของไทยต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนและมีเส้นทางการเงินมาถึงไทยจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องตรวจสอบว่ามีคนไทยเข้าไปเล่นพนันในเว็บ shuffle.com หรือไม
1: ่ทำไมกระทรวงดีอีเนี่ยที่ประกาศกล้าว่าจะปิดเว็บไซต์นะครับคนเอาเงินมาให้40ล้านก็ไม่เอาแต่ทำไมเว็บ shuffle.com ซึ่งมีหลักฐานเป็นเอกสารว่าคุณถ้าอย่างซางเนี่ยถือหุ้นบริเวณสิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับทำไมถึงเปิดให้บริการคนไทยได้และเพิ่งมาปิดเมื่อวันที่8ตุลาคม
0: กูรูด้านเทคโนโลยีให้ข้อมูลว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นการส่งข้อมูลเข้ารหัสรูปแบบหนึ่งจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับที่มีรหัสเปรียบเหมือนกุญแจที่เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวตนของผู้ที่โอนเงินดิจิทัลไปยังเว็บ shuffle.com จะถูกปิดบังเป็นความลับทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าผู้ที่เข้าไปเล่นเป็นคนไทยหรือไม
2: ่วัตถุประสงค์นี่คือตัวกลางตัดตัวกลางออกแล้วก็ใหแต่ละคนเนี่ยทำธุรกรรมหากันได้โดยตรงใช่ไหมฮะเพราะตัดตัวกลางออกเนี่ยมันไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมมันไม่ต้องมีดอกเบี้ยใช่ไหมฮะมันก็ดูแบบดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญคือพอมันรักษาความลับซึ่งกันและกันได้เนี่ยมันก็ถูกใช้ในกรณีที่แบบว่าเอาเราอยากจะแบบเก็บความลับนี้ไว้ซึ่งถ้ามันมีกฎหมายในข้อพิพาทหรือในความขัดแย้งเนี่ยแล้วมันจำเป็นจะต้องให้มันก็ให้กันได้ใช่ไหมฮะแต่คนที่เป็นเจ้าของวอลเล็ตเนี่ยเขาก็ต้องละเว้นไว้ในสถานะที่จำเป็นจริงๆถ้าแค่ตำรวจอยากรู้ว่าขอดูหน่อยได้ไหมว่ามีคนไทยเข้าไปเล่นบ่อนพนันนี้เป็นเจ้าของวอลเล็ตกี่คนถ้าเขาเปิดเผยให้นะวอลเล็ตเขาเจ๊งเลยเอ็กเชนจ์เขาเจ๊งเลย
0: ปัจจุบันกระเป๋าเงินที่ทำธุรกรรมกับเว็บ Shuffle ยังคงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาขณะที่เมื่อวันนี้บริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดโพสต์ภาพบน Facebook พร้อมระบุว่าฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบกับตำรวจกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อวางแนวทางปฏิบัติการในการสืบสวนติดตามและตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับมือคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนก่อนออกแถลงการบน Facebook อีกครั้งในวันนี้โดยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นบริษัทได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดภูวเดชฉัตรวาพรไทย PBS รายงาน
3: เป็นเวลากว่า2 เดือนแล้วนะคะที่ชาวอินโดนีเซียเจอกับไฟป่าและนำมา

สู่วิกฤตหมอกควันจนทำให้นักเคลื่อนไหวกลุ่มนึงทนไม่ไหวค่ะพวกเขาลุกขึ้นมายื่นฟ้องผู้นำอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูเหมือนว่าจะละเลยต่อการแก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือคดีนี้จะช่วยพลิกสถานการณ์ในประเทศที่ส่งผลกระทบไปทั่วอาเซียนให้มันดีขึ้นได้หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

วิกฤตไฟป่าและหมอกควันในอินโดนีเซียไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นวิกฤตข้ามพรมแดนที่กำลังทำให้ทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ปั่นป่วนตามไปด้วยค่ะเหนือกรุงกัวลาลัมเปอร์ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาทึบจนมองยอดตึกสูงๆแทบไม่เห็นนะคะนี่ถือเป็นภาพชินตาของคนที่นี่ค่ะหลังจากเมืองหลวงของมาเลเซียขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์เช่นนี้ยังพบเห็นได้ทั่วประเทศนะคะส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์และอีกหลายรัฐซึ่งรวมถึงโจโฮร์มาลากาและสลางอค่ะคุณผู้ชมส่วนในประเทศสิงคโปร์เองวันนี้นะคะแย่งเก้าอี้แชมป์เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกไปจากมือของมาเลเซียมาครองเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณภาพอากาศเนี่ยเข้าขั้นไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งวิกฤตที่ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มีสาเหตุหลักมาจากไฟป่าในอินโดนีเซียที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันโดยปีนี้อินโดนีเซียเจอฤดูไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีค่ะซ้ำเติมด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะที่ทำให้อากาศยิ่งร้อนและแล้งมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟป่ารุนแรงค่ะข้อมูลจาก Fire Emission Watch นะคะซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟป่าและการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกชี้ว่าไฟป่าในอินโดนีเซียปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดในโลกนะคะปริมาณเฉลี่ยต่อวันตัวเลขอยู่ที่มากกว่า 2,600 กิโลตันคาร์บอนค่ะซึ่งสูงกว่าบราซิลเกือบ4เท่าตามด้วยออสเตรเลียปาปัวนิวกินีและแองโกลานะคะขณะที่ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนต่อตารางกิโลเมตรก็สูงมากทีเดียวค่ะโดยปัจจุบันมีความกังวลนะคะว่าสถานการณ์ในอินโดนีเซียจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนของอินโดนีเซียเองมากเป็นอันดับ3นับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2003แล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ3เดือนกว่าจะหมดปีนี้คุณผู้ชมขณะที่2ครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี2015และ2006ซึ่งก็เป็นปีที่โลกเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้นะคะและค่อนข้างมั่นใจด้วยว่าปรากฏการณ์นี้จะลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027ค่ะโดยอาจจะกลายเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนับตั้งแต่ปี1950เป็นอย่างน้อยขณะที่โฆษกองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกค่ะโดยเอลนิโญน่าจะทำให้พื้นที่ส่วนมากมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเปลี่ยนรูปแบบของฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคของโลกนะคะปรากฏการณ์นี้แน่นอนย่อมทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงขึ้นตามไปด้วยอย่างกรณีของอินโดนีเซียค่ะในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ไฟป่านะคะเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า5ล้าน6แสนไร่หรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของความเสียหายจากไฟป่าเมื่อปี2015ที่เอลนิโญรุนแรงที่สุดก่อนหน้านี้ซึ่งในตอนนั้นค่ะไฟป่าลุกลามกินพื้นที่ไปมากกว่า16ล้านไร่ด้วยกันค่ะชาวอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยออกมาตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตไฟป่าแล้วก็หมอกควันในประเทศนะคะที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีวี่แววค่ะว่าจะสงบลงนะคะแถมยังกังวลด้วยว่าจะซ้ำรอยกับวิกฤตเมื่อตอนปี2015หรือไม่โดยกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกใช้ไม้แข็งผู้ชมยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกฟ้องเนี่ยมีทั้งปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะกิบรานลากาบูมิงราการองประธานาธิบดีที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตประธานาธิบดีโจโควิโดโดและหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงป่าไม้กระทรวงสิ่งแวดล้อมสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

0: ฐลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นด้วยอย่างผู้ว่าจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกค่ะผู้พิพากษาศาลเขตเริ่มเปิดการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธนะคะโดยฝ่ายโจทก์เนี่ยยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือไฟป่าและหมอกควันจนส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างค่ะโดยฝ่ายโจทก์เนี่ยมองว่ารัฐบาลรับมือปัญหาล่าช้าอย่างมากนะคะถึงขั้นไม่ลงมือทำอะไรและปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติและเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มาขึ้นศาลด้วยนะคะทำให้ผู้พิพากษาต้องสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ผู้นำมาเลเซียระบุว่าปราโบโวรับปากนะคะที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับวิกฤตหมอกควันพร้อมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อหาทางรับมือร่วมกันด้วยแต่ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่เชื่อว่าผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในอาเซียนอย่างใกล้ชิดน่าจะพอรู้คำตอบกันดีอยู่แล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับประกาศผลออกมาแล้วนะครับสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ครับคนที่ได้รางวัลก็คืออดีตผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้นะครับจากบทบาทความพยายามในการสร้างสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศครับ
3: The Norwegian Nobel Committee has
2: ประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2026ให้กับนาวาเนเทมนาวีพิวไลอดีตผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้วัย85ปีครับจากความกล้าหาญและบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและสร้างระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากขึ้นนาวีพิวไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายทมิฬในแอฟริกาใต้ครับในยุคที่ยังมีระบบแบ่งแยกสีผิวนะครับถือเป็นทนายความที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้างซึ่งรวมถึงการปกป้องเนลสันแมนเดลาและนักกิจกรรมคนอื่นๆครับที่เคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเป็นผู้พิพากษาในศาลอาญาระหว่างประเทศและเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับนอกจากนี้เธอยังเคยเป็นประธานคณะกรรมการอิสระระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการสอบสวนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองซึ่งเคยลงข้อสรุปว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาจนทำให้อิสราเอลปฏิเสธรายงานดังกล่าวครับ
1: ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีที่เมียนมาถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยค่ะพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะจัดขึ้นวันที่10ธันวาคมนี้ที่กรุงออสโลของนอร์เวย์นะคะซึ่งตรงกับวันครบรอบการเสียชีวิตของอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับเงินประมาณ40ล้านบาทด้วยค่ะ
2: ไปดูการเตรียมความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก่อนจะสู้ศึกโอลิมปิกปี2028ติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีการจัดสัมมนาใหญ่นะครับก็คือ The World of Volleyball Medicine วางระบบวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและทีมแพทย์ดูแลเข้มข้นตลอดทั้งปีพร้อมรับมือโปรแกรมการแข่งขันและก็เส้นทางมุ่งสู่โอลิมปิกเกมในปี2028ครับโดยปีนี้ทัพนักตบสาวไทยนะครับก็สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์และปิดท้ายที่เหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่นาโกย่าข้าจะมาดูเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญก็คือทีมแพทย์ประจำทีมครับล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการกีฬาได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ The World of Volleyball Medicine ครับเพื่อเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับสูงด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยนายแพทย์เรืองศักดิ์ศิริผลครับประธานฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลทีมสาวไทยมานานกว่า35ปีเผยว่าการวางแผนตลอดปีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งนักกีฬาที่ไปเล่นลีกอาชีพในต่างประเทศเนี่ยทีมงานก็จะให้ระมัดระวัง

0: เรื่องการรักษาตัวเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ให้มีผลกระทบต่อทีมชาติและก็สโมสรต้นสังกัดนะครับส่วนการอบรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทีมแพทย์มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนำไปใช้ประโยชน์ในการทำทีมและการรักษาพร้อมกับแสดงความปลื้มใจครับที่นักตบสาวไทยสามารถสร้างบริษัทไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จขณะที่พันโทนายแพทย์พิเชษเยี่ยมสิรินะครับแพทย์ประจำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงเบื้องหลังการทำงานว่าเรามีทีมแพทย์ประจำทีมถึง15คนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนเข้าแคมป์และการฉีดวัคซีนนะครับโดยมีการจัดเวรเดินทางร่วมไปกับทีมเพื่อดูแลทั้งอาการเจ็บป่วยทั่วไปและก็อาการบาดเจ็บพร้อมทำงานประสานกับทางด้านของทีมกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกมในปี2028ก็ได้ร่วมมือกับทีมซัพโค้ชเพื่อวางแผนฟื้นฟูร่างกายพร้อมให้ความรู้เรื่องการพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับยังมีการเก็บข้อมูลสถิติและก็สภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนแบบละเอียดเพื่อนำออกไปออกแบบโปรแกรมนะครับการฝึกซ้อมและก็ป้องกันอาการบาดเจ็บรองรับโปรแกรมการแข่งขัน4รายการใหญ่ในปีหน้าครับ
1: ครับเรามีแพทย์แทบจะทุกสาขาเลยนะครับในการดูแลนักกีฬาแล้วก็เรามีข้อมูลว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างมีใครเป็นโลหิตจางไหมวิตามินดีต่ำไหมมีการบาดเจ็บที่ผ่านมามีอะไรบ้างเราก็จะส่งข้อมูลให้โค้ชตลอดเลยว่าคนนี้มีการบาดเจ็บตรงนี้อาจจะต้องแยกซ้อมในบางช่วงหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรแล้วก็ทางทีมโค้ชกับเทรนนิ่งโค้ชก็นำไปปฏิบัตินะครับแผนปีหน้า4รายการก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นระบบอยู่แล้วก็คือรอให้ทางหัวหน้าทีมแพทย์แจกตารางงานมาว่ามีแมตช์ไหนบ้างที่จะต้องไปแล้วก็ตารางเวลาของตัวเองเนี่ยมันแมทกับตรงไหนบ้างครับ
0: ก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในปีหน้าของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเริ่มต้นด้วยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับต่อด้วยวอลเลย์บอลซีวีคัพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมหกรรมกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียครับเราไปต่อที่เรื่องวุ่นๆที่เมืองแมนเชสเตอร์กันบ้างนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันไม่ต้องการที่จะลดทอนความร้ายแรงในการทำผิดกฎทางการเงินของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต่ความผิดของแมนซิตี้ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและก็เป็นอิสระด้วยครับหลังจากคณะกรรมาธิการอิสระตัดสินว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกถึง114คดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าแอนดี้เบอร์แนมครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษกลับให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีความรู้สึกกังวลหากกลุ่มทุนจากอาบูดาบีซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยตัดสินใจขายสโมสรทิ้งก็ทำให้หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกต่างแสดงความประหลาดใจครับกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษล่าสุดทางด้านของเบอร์แนมเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคำพูดของเขาไม่ได้ต้องการลดทอนความร้ายแรงในการทำผิดกฎทางการเงินของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ครับมันเป็นการพูดถึงภาพรวมของการลงทุนในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งในส่วนของคดีความทางฟุตบอลก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวังแล้วก็พิจารณาอย่างจริงจังเป็นอิสระไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองครับคือก่อนหน้านี้ทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเมืองในเรื่องนี้เพราะเขาถูกกดดันจากกลุ่มทุนของ UAE ซึ่งขู่ว่าจะถอนการลงทุนในสหราชอาณาจักรเพื่อตอบโต้คำตัดสินว่ามีความผิดของแมนซิตี้นะครับอีกสามเบอร์แนมเนี่ยก็เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนที่ของเคียร์สตาร์เมอร์ในเดือนกรกฎาคมยังเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเวลาถึง9ปีด้วยกันครับทางนี้ในระยะเวลา5ปีหลังสุดเนี่ยกลุ่มทุนจาก UAE เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรไปแล้วเกือบ 30,000 ล้านปอนด์นะครับมีในหลายอุตสาหกรรมจริงครับทั้งพลังงานเทคโนโลยี AI รวมถึงนวัตกรรมด้านการแพทย์และก็เทคโนโลยีชีวภาพครับส่วนในวันอาทิตย์นี้นะครับไทยพีบีเอสเนี่ยจะมีทำการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำก็คือศึกเจ้าลำน้ำมูลนะครับสดมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิศาวเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ น้ำท่วมทำให้ผักราคาแพงขึ้นนะคะและเป็นจังหวะเวลาเดียวกับมีเทศกาลกินเจด้วยอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารเจก็ราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะสำหรับคนไทย

0: เชื้อสายจีนหรือว่าคนที่ทานเจปีนี้ก็เลยตัดสินใจลดจำนวนวันในการกินเจลงเพื่อประหยัดค่ะที่ตลาดเก่าเล่งบุ้ยเอี้ยย่านเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารก่อนจะเริ่มเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้บรรยากาศดูไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนบอกว่าปีนี้ราคาวัตถุดิบราคาอาหารเจบางรายการมันปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะผักบางชนิดเช่นกะหล่ำปลีคะน้ากวางตุ้งรวมถึงอาหารปรุงสำเร็จปรับราคาขึ้นเช่นกันบางคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและภาวะเศรษฐกิจตึงตัวเศรษฐกิจไม่ดีทำให้การกินเจปีนี้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายต้องซื้อของน้อยลงหรืออาจจะต้องลดจำนวนวันกินเจลงค่ะ
1: ที่มันผัดเป็นหม้อๆใหญ่ๆเห็นไหมดำๆประกาศดองผัดโยนต้องเก็บแต่โยน
2: ก็คือแพงกว่าปีที่แล้ว
1: แพงๆทุกทีนั้นนิดถุงหนึ่งถุงมากก็ได้มี30-50มีถุงละ100ไม่กิน
2: แล้วทำยังไงตอนนี้
1: ไม่กิน
3: เลี่ยง
1: ไม่ไหว
3: เหมือนกันกับที่ตลาดสดเทศบาลหนองฉางที่อุทัยธานีนะครับพบว่าผักหลายชนิดราคาสูงขึ้นแม่ค้าบอกว่าน้ำท่วมครับกระทบกับแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับทำให้ต้องรับผักจากตลาดขายส่งศรีนครที่นครสวรรค์เอามาขายจากราคาผักที่สูงขึ้นครับทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อน้อยลงครับ
4: มาตั้งแต่น้ำ
5: มาครึ่งโลละ80ค่ะ
6: จากเมื่อก่อน
5: เมื่อก่อนนี้20กว่าบาท
6: อ๋อแล้วอะไรอีกครับ
5: คะน้า70โลละตอนนี้นะคะราคาขายหน้าร้าน
6: ตอนนั้นเท่าไหร่ก่อนหน้านี
5: ้ประมาณ50-40
6: โอ้ก็ขึ้นไปเยอะเน
5: า
6: ะ
0: ราคาผักต้นหอมผักชีอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100-120บาทคะน้ามะระกิโลกรัมละ70บาทค่ะส่วนถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ60บาทสำรวจราคากันต่อที่ตลาดภาษีซุงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทไปเจอว่าราคาผักสดหลากชนิดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-15 บาทโดยเฉพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งราคาสูงขึ้นถึง2เท่าจากเดิมเนี่ยขายกันกิโลกรัมละ40บาทตอนนี้ขายอยู่ที่80บาทและยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกถ้าความต้องการเพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่คือราคาผักตามท้องตลาดซึ่งนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ายอมรับค่ะว่าราคากลุ่มผักสดมันปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากน้ำท่วมหลังปลูกเสียหายสินค้าไม่สามารถขนส่งได้เช่นคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวโดยได้ประสานกับเกษตรกรเร่งส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางนะคะน่าจะทำให้ราคาเริ่มทยอยปรับลดลงค่ะ
3: ฝนวันนี้ไปจนถึงอังคารหน้าหนักแค่ไหนประเมินกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

วัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตือนภัยรอบใหม่แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอังคารหน้าหรือว่าในช่วงตั้งแต่9ถึง13ตุลาคมนะคะมีประกาศจากกรมอุตุระบุว่าประเทศไทยนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากช่วงปลายของฤดูฝนซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับในคืนนี้ค่ะจะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนั่นจะส่งผลให้มีภาคใต้เกิดฝนตกหนักบางแห่งนะคะในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงฝนลดน้อยลงก็จริงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานด้วยนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสลม2ตัวก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมค่ะส่งผลให้มีการเตือนภัยรอบใหม่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมในภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะก็จะได้รับผลกระทบทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมานะคะในช่วงสุดสัปดาห์10แล้วก็11ตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะโดยวันพรุ่งนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคตอนล่างภาคกลางกรุง

0: เทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะหลังจากนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะฝนก็จะเริ่มเบาลงนะคะโดยในช่วงวันจันทร์ที่12และวันอังคารที่13ตุลาคมจะส่งผลกระทบเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นค่ะสำหรับคืนนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระดับสีเหลืองรวมทั้งสิ้น16จังหวัดนะคะเริ่มจากภาคอีสานที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและที่นราธิวาสนะคะกรมอุตุยังได้ฝากข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบให้ลดลงนะคะโดยขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างระมัดระวังสามารถติดตามประกาศและข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรได้ที่หมายเลข1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณออนซินีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:09 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรราราสันนากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยมีชื่อเล่นแพรวส่วนชื่อในวงการคือเนเน่รอยัลเป็นนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตเกิดวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2553อายุ16ปีแนวเพลงที่ถนัดคือร็อกเป็นสมาชิกวงโอโซนเนเน่รอยัลเริ่มสนใจกีตาร์ตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบหลังจากไม่ได้เข้าชมรมคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจึงหันมา

ข้าชมรมดนตรีแทนและฝึกฝนการเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองผ่าน YouTube ก่อนมีชื่อเสียงเคยเป็นนักกีตาร์ดนตรีเปิดหมวกตามตลาดและสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเช่นตลาดนัดนาคาเคยร่วมแข่งขันในรายการซูเปอร์เทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จาก Overdrive Guitar Contest 2023และรางวัล Outstanding Player จาก The Power Band โดย King Powerเนเน่รอยัลแจ้งเกิดเป็นเวทีโลกโดยเข้าแข่งขันในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พุทธศักราช2569ด้วยการร้องและเดียบกีตาร์เพลงซอมบี้ของวง The Cranberries ในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่นางสาวรัติการอำลอยและครอบครัว

0: มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจเวลาทำดีดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้
1: พุทธเจ้าข้าพร้อมพระพุทธเจ้าข้า
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3วันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณ

ภานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80พระศาสนโสพลมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ

0: และมีบทบาทสำคัญทำหน้าที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่และผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุตและเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics Ranking of the University ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปีงบประมาณ2569มีผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนอาทิเศรษฐกิจฐานรากยกระดับผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนา
0: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ณห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวโดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังแต่ก็เพิ่ม
1: ปัจจัยน้ำของตัว องคมนตรีลง

0: พื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกระพงพร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511ที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นสำนักงานชลประทานที่14บรรยายสรุปถึงโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มดิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีงบประมาณ2569สำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำ3แผนงานหลักได้แก่การขุดแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรการติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำดำเนินงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันการรั่วซึมบริเวณแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่แล้วเสร็จเมื่อวันที่6ตุลาคม2569รวมถึงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการโดยจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น108โครงการบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
1: องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539ซึ่งเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200คนภายในบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเสมือนการมาเยือนบ้านที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้พักผ่อนและได้ใช้เวลากับการดื่มด่ำรสชาติของชาและกาแฟท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมจัดแสดงเรื่องราวของชาและกาแฟโครงการหลวงตั้งแต่แหล่งผลิตกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเครื่องครัวกาแฟต้นแบบเป็นการสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคั่วที่ส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.
2: งานนี้อ่ะ
0: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระ

0: กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำประทิวหมู่5หมู่6ชุมชนคลองเจ๊กหมู่11และชุมชนลำประทิวหมู่12และหมู่13
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 9:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศเวทวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีดจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนและสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันติบาลและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดป่าคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจะเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสุราวดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 น.บริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา า4รูป

0: รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่13ตุลาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ประชาชนเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนพระลานปิดเวลา 11:00นาฬิกา
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดป้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พระกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสุขกันจำกัดสภาทนายความจังหวัดพัทยา

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับตอบโจทย์คืนนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับหลังเจอเว็บพนันเชื่อมโยงกับสามีของสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: มันแค่สองคัน
5: มาละมาอีกคันละ
6: นะไล่ล่าเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติเปิดแผนทุนจีน6กลุ่มพ่นป่าทั่วไทยหลายโกดัง
7: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
8: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
9: มณีหนึ่งทันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
10: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
11: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes, relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการ Ulysses This Way Rerun 8:00 น.รายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 น.รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 น.รายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 น.รายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 น.รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดีย 11:00 น.รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 น.รายการ NY Insider by Dr. O 12:00 น.รายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 น.รายการคุยกับเด็กจุฬา13:30 น.รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14:00 น.รายการมนุษย์จุฬา14:30 น.รายการฮิวใจไปกับดร.จอย15:00 น.รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15:55 น.รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16:00 น.รายการดนตรีคลาสสิก18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: ริมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้จำวันเสาร์ที่10เดือน10ปี2569วันนี้เปิดด้วยคำว่า10กับ10นะครับก็เลข10เป็นเลขมงคลนะครับเช่นเดียวกับเลข9ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องการบริหารราชการกับเรื่องการเมืองที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งก็ทราบกันดีว่าฝากประกันมาเกิดความเสียหายทั้งกับคนในกรุงเทพมหานครในบางเขตเฉพาะเขตรอบนอกนะครับเช่นเขตบางกะปิเขตอะไรต่างๆในพื้นที่เขตปริมณฑลก็คงหนีไม่พ้นจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่จังหวัดรอบๆนะครับที่หนักหนาสาหัสก็คือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอันเนื่องมาจากฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก็รัฐบาลเองก็รับภาระที่ต้องแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ร่วมกับกลไกของระบบราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหานั้นท่านผู้ฟังก็จะสังเกตได้ว่าอย่างกรุงเทพมหานครบทบาทหลักก็คือกรุงเทพมหานครที่เป็นมหานครที่เป็นการปกครองท้องถิ่นและเป็นเมืองหลวงด้วยอาจจะมีหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือแต่เมื่อมันเป็นภัยพิบัติใหญ่ขนาดนี้รัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขจะปล่อยให้เฉพาะกรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้พื้นที่จังหวัดรอบนอกก็จะเห็นบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างที่ผมได้เคยนำประเด็นแล้วว่าที่ปทุมธานีนะครับซึ่งมันเกิดช่วงรอยเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้ว่าเก่าที่เกษียณอายุกับผู้ว่าใหม่ที่เป็นผู้หญิงเพิ่งเดินทางเข้ามาแต่ก็บทบาทนั้นไปโดดเด่นอยู่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือนายกองค์การบริหารตัวจังหวัดนะครับพลบทโทคำลุงวิทย์ผู้จัดการคือผมก็ได้นำเรียกไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วว่าบทบาทของท่านนั้นก็ถือว่าใช้ได้ตัวจังหวัดอื่นๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นแกนนำต่างนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหาสถานการณ์ก็คงจะต้องที่คลายลงนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการประชุมใหญ่ในระดับโลกดังนั้นรัฐบาลเองและกรุงเทพมหานครเองก็คงจะปล่อยให้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของปฏิบัติตามท่วมเข้าไปสู่ใจกลางเมืองไม่ได้ในขณะที่ว่ารัฐบาลต้องประกาศให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเฉพาะกรุงเทพมหานครเราสัปดาห์หน้าหน่วยงานต่างๆก็รับความก็จะไม่ได้รับความก็คือรัฐบาลขอให้มีการ work from home ก็คือทำงานที่บ้านเพื่อลดปัญหาการจราจรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเป็นผลประโยชน์ของชาติเพราะว่ามีผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกผู้นำด้านสถาบันการเงินนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งผู้มาประชุมและผู้ติดตามเขาบอกว่า

น่าจะถึงประมาณ 30,000 กว่าคนเป็นเยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้ก็พูดถึงสถานการณ์แต่มันมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับธรรมดามันไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเหตุที่ผมบอกไม่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังผู้เคยฟังในฐานะที่ผมเองเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนี่แหละก็เคยเป็นคนของมหาไทยนะครับก็เกือบกึ่งสวัสดิ์มาแล้วนะเคยรับราชการอยู่กรมการปกครองเลยรู้จักวัฒนธรรมขององค์กรนั้นดีรู้จักดีจนกระทั่งผมเองนั้นเนี่ยต้องถอนตัวออกจากองค์กรนั้นเหมือนกับเพื่อนผมหลายคนนะครับบางคนเพื่อนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันเนี่ยเขาถอนตัวออกจากองค์กรนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าไอ้เสนอเรื่องต้องผมจำได้นะครับผมไม่เอ่ยนามเขานะเพื่อนผมคนนี้เขาไปผลักดันภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่เคยมีปัญหาในอินโดจีนเขาทำตามนโยบายของรัฐบาลเขาก็ขับเคลื่อนเต็มที่อุ้มตัวเต็มที่ใช้อะไรเช่นเงินส่วนตัวที่ก็สนับสนุนมาเอาไปผลักดันเต็มที่แล้วก็ไปทำเรื่องผ่านกลไกระบบราชการเพื่อที่จะคล้ายๆก็เบิกคือทำงานไปก่อนอะไรทำนองนี้คล้ายๆแบบเนี้ยถือแฟ้มเข้าไปพบผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดนั้นก็ท่าทางที่จะมองใจสายหมัดไปนายของลูกน้องถือเรื่องนี้มาโยนแฟ้มนะเขาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าโยนแฟ้มที่เขาเสนอไปเขาเกิดความโมโหว่าเขาเป็นข้าราชการและข้าราชการระดับอำเภอมุ่งมั่นทำงานอย่างนี้เต็มที่แล้วเจอผู้รับจ่ายโยนแฟ้มแบบนี้เขาก็หยิบแฟ้มนั้นขึ้นมาแล้วก็โยนทิ้งลงไปในตะกร้าต่อหน้าผู้การจังหวัดพร้อมกับออกมาแล้วก็ยื่นสื่อลาออกจากราชการทันทีเราไปได้ต่อระบบมันมีวัฒนธรรมองค์กรอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นผมเองก็เคยเจอวัฒนธรรมองค์กรแบบเนี้ยสมัยรับราชการอยู่เมื่อ40กว่าปีเรื่องการเลือกตั้งสมัยผมทำงานเนี่ยผมรับผิดชอบการเลือกตั้งรวมไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2523นะคดีแล้วก็เกือบ50ปีมาแล้วในสมัยเลือกตั้งของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์แต่ก่อนที่จะได้เป็นรัฐบาลเป็นตามรัฐธรรมนูญ2521นี่แหละผมรับชอบการเลือกตั้งเลยนะแล้วปรากฏว่ามันก็มีปัญหาก็คือทำงานหนักมากทำงานหนักคนเดียวรับผิดชอบสมัยก่อนการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่านายอำเภออำเภอต้องทำงานหนักมากผมทำงานแทบจะหามุ่งหามค่ำทั้งตรวจบัญชีและบัญชีรายชื่อผู้ติดเลือกตั้งสมัยก่อนไม่ได้ปิ้งคอมพิวเตอร์มันไม่มีต้องตรวจบัญชีรายชื่อจากพ.ร. 14ทะเบียนบ้านเอามาเป็นปึ้งๆแล้วก็ให้เจ้าที่พิมพ์รายชื่อนะครับตรวจรายชื่อลงกระดาษไขแล้วก็มีการทำบันทึกอะไรต่างๆตรงเนี้ยแล้วก็มีบันทึกไปถึงนายอำเภอว่าให้เป็นการสั่งการอะไรปรากฏมีครั้งหนึ่งนายอำเภอมีเรื่องอยู่สองเรื่องนายอำเภอไปประชุมที่จังหวัดแล้วก็ถูกผู้การจังหวัดไล่บี้ติดตามงานซักถามงานว่าไปถึงไหนนายอำเภอตอบไม่ได้ติดขัดพอกลับมาถึงอำเภอก็เรียกไปตำหนิว่าเฮ้ยงานเวลาทำงานเลือกตั้งทำไมไม่ผ่านผมก็งงก็อยู่เฉยบอกว่าก็เลื่อนทุกเรื่องเวลาเสนอ

ไปคะแนนเพิ่มคนเซ็นทั้งนั้นอ่ะออกตรงนี้ไม่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็กินแหนงแข่งใจกันนายเพิ่มคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ต่อมาก็เติบโตเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับนะไม่เอ่ยนามมาแล้วกันแต่เป็นจังหวัดที่เคยมีข่าวเมื่อ30 ปีก่อนว่าผู้ว่าคนนี้ถูกตีวันที่หนึ่งนะนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็กินแหนงแข่งใจกันจนทั้งมีอีกครั้งนึงเสนองานแบบนี้ไปถึงนายอำเภอนะครับปรากฏว่ามันมีข้อผิดพลาดในตัวหนังสือเพราะปริ้นดีสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับปริ้นดีต๊อกแตกแตกคือโอลิมเปียนะก็แกก็ไม่เซ็นแกก็วงตัวอักษรที่พิมพ์ผิดวงออกมาด้านข้างแล้วเขียนเป็นแว่นตาไว้ผมก็ตีความหมายว่าขอโทษนะท่านฟังแตกตาดูระหว่างเวลาเสนอหนังสือนะครับผมเองผมก็อารมณ์เสียเพราะเราทำงานเหนื่อยมากเราก็ไปตำหนิลูกจ้องที่เป็นเสมียนสมัยก่อนเขาเรียกเสมียนพินดีว่าผมให้คุณตรวจเราสมศักดิ์เนี่ยสองสามครั้งแล้วทำไมคุณยังทำพลาดอีกเพราะเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งแต่เด็กงานมันเยอะก็เสมียนพินดีสมัยก่อนมีคนเดียวทำงานหนักมากผมก็ตำหนิเขาโอ้เขาเสียใจแล้วเขาตอนนั้นเขาตั้งขันอยู่ด้วยเขาเสียใจที่เราตำหนิเขาวันรุ่งขึ้นเขาไม่มาทำงานผมก็ถามลูกน้องว่าทำไมที่ไม่มาทำงานก็บอกว่าเมื่อวานนี้หัวหน้าไปตำหนิเขาเสียใจผมนึกขึ้นได้ว่าโอ้เราไม่น่าตำหนิลูกน้องต่อหน้าคนอื่นเย็นวันนั้นผมเดินทางไปที่บ้านเขาไปพบเขาไปเยี่ยมเยียนเขาและขอโทษกล่าวขอโทษลูกน้องว่าผมขอโทษด้วยที่เมื่อวานนี้พูดจาไม่ดีเอาอารมณ์มาใส่เธอมากเกินไปนะครับแค่นี้แหละครับวันรุ่งขึ้นลูกน้องมาทำงานตามปกติขยันขันแข็งมากคือเพื่อนผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการที่นายกับลูกน้องและโดยเฉพาะในวัฒนธรรมองค์กรของมหาไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้เรื่องเขาเลือกมาโยงเข้าเรื่องเมื่อวันที่7วันพุธที่7มันเกิดขึ้นในที่กรมปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะประธานของกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เรียกว่าบกปปชเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่องก็เรื่องปกติระบบงานปกติเร่งรัดการแต่ผมก็ติดตามข่าวแล้วก็อ่านข่าวดูนะครับผมตกใจครับดูทีวีแล้วตกใจที่นายกรัฐมนตรีในคำพูดถอดมาเลยนะข่าวก็ถอดทุกคำพูดเลยว่านายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมทักทายทอดมีเสียถ่ายทอดไปทั่วประเทศเลยว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือผมก็ตามข่าวมันก็เป็นหนังสือครับที่ก็ล่อนเลยนะกระจายไปทั่วเป็นหนังสือลับนะฮะผมไม่ช่วยหนังสือลับมันก็ออกมาได้เป็นหนังสือลับด่วนที่สุดที่อจ0018.1/318ลงที่30 กันยา 2569จากนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีถึงอธิบดีกรมการปกครองเรื่องขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการโดยอ้างว่าสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรีเจอปัญหาอุทกภัยตั้งแต่22 กันยาประชาชนได้รับผลกระทบรวม9 อำเภอซึ่งนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยภายในเขตอำเภอแต่เนื่องจากได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย

ส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการปฏิบัติราชการของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณาให้เศรษฐวุฒิให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่ง

หวัดนะครับเสนอให้ย้ายนายอำเภอเนี่ยถามว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในระบบราชการบริหารของกระทรวงมหาดไทยผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับกำกับดูแลนายอำเภอนายอำเภอก็ถือว่าเป็นลูกไม้ลูกมือของผู้การจังหวัดในการทำงานและก็มีหลายครั้งมากครับตั้งแต่สมัยผม40-50ปีแล้วที่ผมรับราชการเนี่ยก็เจอแบบเนี้ยที่นายอำเภอเนี่ยไม่ทำงานหรือนายอำเภอมีข้อขัดแย้งในการทำงานกับผู้การจังหวัดถามว่ามีไหมมีนายอำเภอไม่สนใจงานนะครับซึ่งเกิดสถานการณ์อะไรต่างๆไม่สนใจปฏิบัติตามนโยบายหรือบางทีบางคนในอำเภอบางคนไม่เข้าไปร่วมประชุมของจังหวัดเลยส่งแต่ปลัดอำเภออาวุโสหรือตำแหน่งนี้ก็เรียกหัวหน้าฝ่ายปกครองก็เรียกในอำเภอน้อยหรือปลัดอาวุโสประชุมแทนก็มีความขัดแย้งถึงขนาดที่ว่าผู้การจังหวัดมีหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและที่ดินการปกครองให้พิจารณาย้ายบุคคลนี้ออกนอกเขตพื้นที่ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าถ้าจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องปกติถ้าเผื่อมันมีปัญหาในเบอร์ไม่ทำงานจริงเพราะระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผู้การจังหวัดต้องดูแลเป็นผู้กำหนดนโยบายรับนโยบายมาอันนี้ว่าการระบบการบริหารราชการตรวจพื้นที่ว่าในอำเภอจะทำตัวเป็นผู้บริหารอิสระทำเป็นไอ้รัฐอิสระทำงานโดยไม่สนใจนโยบายผู้การจังหวัดไม่ได้ระบบเป็นอย่างนั้นมันเป็นทั้งระบบการบริหารราชการภูมิภาคและเป็นระบบของมหาดไทยด้วยนะครับแต่เรื่องเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องนี้มันไม่ปกติขึ้นมาเพื่อนายกรัฐมนตรีนะครับเอามาพูดในที่ประชุมนะครับแล้วก็ขยายความว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางที่ดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำค่อยทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้การจังหวัดทำสื่อมาเป็นอย่างอังกาศนายกรัฐมนตรีพูดอีกอย่าลืมนะพูดเดียวต่อที่ประชุมมีข้าราชการจำนวนมากมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและทีวีถ่ายทอดเป็นข่าวออกมาอายุพูดถึงว่าอันนี้เป็นสิ่งน่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้คือแชมป์ประเทศไทยเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดที่เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งเมื่อไรและแต่งตั้งอย่างไรเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยน่าอับอายเพราะเรามีคนเช่นนี้ยังอยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงอยู่ผู้การจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนหนังสือมาแบบนี้คงคิดแล้วคิดอีกลงรายชื่อด้วยตัวเองโดยทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการเรียกเขามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วใช่หรือไม่ความหมายก็คือเข้ามาประจำวิทยาลัยการปกครองนะครับขอให้ในอำเภอผู้นายกดีบอกว่าขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งทางวิจัยและดูแอตติจูดนั่นก็คือนายกตีสั่งการนะให้ดำเนินการสอบสวนทำวินัยและดูทัศนคตินะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้และถ้าเขา

ข้าใจมากกว่านี้นะครับถ้าเขาใช้ใจถ้าเขาใช้ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้หรือไม่ต้องทำประเมินออกหมายเรียบร้อยคนแบบนี้ถ้าจะแย่ต้องไม่ให้อยู่ในราชการโอ้แรงนะครับคนแบบนี้ถ้าจะแย่ต้องไม่ให้อยู่ราชการเพราะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวที่แรงมากนะครับกล่าวต่อหน้าคนจำนวนมากแล้วก็ถือว่าเป็นการตำหนิข้าราชการผมฟังข่าวนี้เสร็จปั๊บผมตกใจว่าที่กรมการปกครองมีนายเพอร์แบบนี้ด้วยเหรอตอนแรกเลยนะผมคิดอย่างนี้ในฐานะที่ผมเองก็เคยเป็นศิษย์เก่าอ่ะเคยทำมาถึงไม่เวลาผ่านมา40กว่าปีแล้วก็ตามทีใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยผมทำงานเนี่ยเริ่มทำงานเนี่ยทั้งปลัดกระทรวงที่เป็นรุ่นน้องผมที่ดึงความของยังไม่ได้เข้ารับราชการเลยแต่วัฒนธรรมองค์กรนะครับวัฒนธรรมองค์กรมันไม่เคยเปลี่ยนผมยังแปลกใจว่าเอ๊มันมีอยู่ด้วยเหรอผมก็เลยตอบถามไปยังอดีตผู้ว่าการจังหวัดท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องผมหรือเป็นรุ่นน้องน้องก็ได้เขาเป็นลูกน้องเขาเคยทำงานกับผมนะครับสมัยองค์การงบประมาณเงินล่ำซ้ำ6,000 ล้านยุคสมัยรัฐบาลของท่านอนันต์ปัญญาชุนเขาก็ทำงานกับผมผมถามว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันเกิดยังไงด้วยเหรออดีตผู้ว่าที่เขาก็ติดตามถึงแม้เขาเกษียณมาแล้วหลายปีเขาติดตามอยู่เขาบอกว่ามันว่าเนี้ยเขาก็ทำงานนะแต่ว่าเขาเล่นโซเชียลมากไปหน่อยคืออําคลิปมากไปหน่อยแล้วอดีตผู้ว่าเนี้ยบอกเขาก็ติดตามนายเพลคนเนี้ยมาตลอดเพราะเคยรับราชการอยู่ภาคใต้คงรู้จักอ่ะแล้วก็ทำในก็ทำงานดีแต่ก็เล่นโซเชียลมากไปหน่อยทำเมานั้นแหละนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเออแล้วใช้ผมเชื่อใครผมก็ถามระหว่างข้อมูลที่รัฐมนตรีพูดข้อมูลที่ผู้ว่าทำสื่อมาผมบอกผมงงคุณน้องที่เป็นอดีตผู้ว่าบอกออกันทั้งสองฝ่ายแล้วครับผมก็บอกว่าก็แสดงว่านายเพลคนนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่กล้าทำแบบนั้นเขาโดยปกติแล้วเนี่ยบนสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตนะครับและมีการประกาศภัยพิบัติซึ่งทุกคนรู้แล้วก็พออ่านประวัติในอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเลวุฒิเนี่ยนะโอเป็นในอำเภอดีเด่นแต่รับรางวัลมากแล้วไม่ใช่เป็นในอำเภอใหม่ด้วยแต่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้งภาคใต้ทั้งพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัดแล้วก็รับราชการที่เบอร์บ้านสร้างมาเกิน4 ปีละ4 ปีครึ่งละแล้วปกติแล้วเนี่ยในอำเภอเนี่ยจะอยู่ระบบราชการเนี่ยนะข้าราชการนักบริหารเนี่ยก็ถือเป็นนักบริหารระดับสูงแล้วน่าจะเป็น4-9นะครับจะอยู่บริหารราชการในพื้นที่ไม่เกิน4 ปีแต่นี่4 ปีครึ่งมันมีเหตุอะไรที่ไม่มีการย้ายนะครับไม่มีการย้ายมันเขตจังหวะอะไรมันก็น่าคิดอยู่อันนี้ก็คือข้อที่จริงต้องหายผมก็สงสัยว่ามันมีอะไรแต่หลังจากสงสัยเสร็จแล้วผมก็นั่งคิดว่าถ้าเผื่อนายเพลคนนี้ไม่ดีจริงเนี่ยระบบการให้นายอำเภอดีเด่นของกรมการปกครองซึ่งสายก่อนก็อาจจะเรียกว่านายอำเภอแหวนเพชรนะครับหรือได้รับรางวัลนายอำเภอ

0: ต่างๆของหน่วยงานต่างจังหวัดนี่ระบบเรื่องมันเข้าล้มเหลวสินะครับพอได้ข้อมูลนี้เสร็จปั๊บผมก็เกิดความรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนแล้วผมสังเกตดูภาษากายนะครับก็สื่อมวลชนก็หลายสายก็บอกว่ามองภาษากายที่นายกรัฐมนตรีท่านติณชาญวีคุณพูดเรื่องนี้ในการประชุมระหว่างพูดตั้งแต่ถึงโทรศัพท์แล้วก็พูดตามโทรศัพท์นั้นผมบทที่ท่านพูดออกมาที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยแสดงว่าสันนิษฐานว่ามีคนเขียนบทให้นายกรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมเพราะระดับการบริหารราชการระดับเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่ครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ลงมาเล่นเรื่องแบบนี้หรอกเรื่องแบบเนี้ยปกติแล้วอยู่แค่ระดับอธิบดีกรมการปกครองจัดการเท่านั้นเพราะอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้บังคับชาโดยตรงของนายอำเภอเพราะนายอำเภอเนี่ยสังกัดกรมการปกครองแต่เวลาแต่งตั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นข้าราชการระดับ9ปลัดกระทรวงก็เป็นผู้แต่งตั้งนะครับเพราะสายการคัดอินทาจริงๆเนี่ยนายอำเภอไม่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาสังกัดกรมการปกครองแต่ละที่มีกรมการปกครองก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้วผมก็นำเรียนแล้วว่ามีหลายครั้งที่มันเกิดเหตุแบบเนี้ยในอดีตก็มีท่านยงดำครองก็สั่งการเรียกมาประจำวิทยาการปกครองวิทยาการปกครองเนี่ยนะเลยเป็นสถานที่สำหรับเรียกนายอำเภอเรียกปลัดจังหวัดมาประจำก่อนหน้านี้ท่านฟังผมจำได้ครับที่จังหวัดภูเก็ตก็มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างปลัดจังหวัดนะครับกับตัวผู้ว่ากับตัวรองผู้ว่าอะไรจำนองเนี่ยก็ใช้ที่นี่ปลัดจังหวัดมาประจำวิทยาการของแบบเดียวกันเป็นอำนาจของอธิบดีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นแค่นั้นพอแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเพราะว่าบริษัทการในการบริหารราชการแบบนี้บริษัทการที่เกิดปัญหาทั่วไปแบบนี้ภาพผู้การจังหวัดเนี่ยต้องเห็นว่าไอ้นายเพลคนนี้ไม่ทำงานสนองนโยบายตามนโยบายที่จังหวัดเขาควบคุมดูแลอยู่บริษัทการพิเศษแบบนี้เขาก็มีอำนาจในการสั่งย้ายหรือถ้าเผื่อแล้วมีกรมการปกครองมอบอำนาจให้ผู้การจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นข้าราชการในอำเภอดับ7ดับ8เนี่ยแล้วมีอาจจะมอบหน้าให้ผู้ว่าเรียกในอำเภอมาประจำจังหวัดได้แต่ตอนหลังคงไม่มอบก็ต้องทำสื่อถึงอธิบดีให้ย้ายออกนอกเขตพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะให้บริหารจัดการอันนี้ผมพูดถึงระบบบริหารปกติมันทำได้ไหมทำได้แต่ทำใหม่ครั้งนี้จึงทำให้นายกรัฐมนตรีออกมาพูดตำหนิข้าราชการซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปแล้วด้วยว่าเออมันไม่ดีจริงต่อหน้าสาธารณะอย่างรุนแรงมากหลังจากมีคำสั่งนะครับโรงที่6ตุลาคำสั่งก่อนหน้านี้ที่นายกบอกเนี่ยคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิเนี่ยมาช่วยราชการที่บริการปกครองโรงที่6ตุลาคมนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6:30 นเราพักกันสักครู่ครับ
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขามาใส่

0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: ครับคำถามครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองต่อครับเกี่ยวเรื่องของอดีตแมงเผือบ้านสามคุณเศรษฐมุตอุ้มเรือมุตเรื่องมันไม่จบมันขยายใหญ่ขึ้นเมื่อปลัดเก่งอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญได้ลงโพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิไปช่วยราชการนะครับที่กรมการปกครองว่าข่าวของข้าราชการมหาดไทยในการไม่ทุ่มเทการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนหรือประพฤติตัวไม่ดีปลัดเก่งเนี่ยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญบางทีเราเรียกชื่อย่อไม่ใช่รวมกันก็ลูกน้องผมอ่ะนะครับก็รู้จักกันอยู่อย่างปลัดโค้งปัจจุบันนี้ก็เรียกปลัดป๊อปปลัดป๊อปแต่ถ้าพูดทางการก็เจอหน้าพูดอย่างหลบราชการก็ต้องเรียกจริงๆท่านให้ความเคารพท่านนะครับปลัดเก่งอันนี้ผมขอใช้คำว่าปลัดเก่งกันคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่านับตั้งแต่ผมเกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในเรื่องแต่ผมไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะตำแหน่งทางราชการมีคนมาลงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ได้เกษียณไปพร้อมคนยกเว้นจะมีการยุบเลิกไปแต่สำหรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตามที่เป็นข่าวนั้นผมประหลาดใจและไม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี้ต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านมีกรมการปกครองหรือผู้คำชาของท่านในอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณีของท่านนายเพอร์เซตวุฒิวงเลอวุฒินั้นผมในฐานะคนนอกที่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆในอำเภอและคนมาไทยทุกคนยามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์ปากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแต่เมื่อเป็นคนนอกก็ต้องทำใจให้สงบรอผู้มีอำนาจที่เป็นผู้กำกับชาของท่านในอำเภออันได้กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหวังว่าคุณงามความดีของท่านในอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเข้มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิซึ่งแน่นอนว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอ

จะได้รับกลับคืนมาด้วยนี่คือปราชญ์เก่งอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญได้โพสต์เอาไว้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไปยังไงท่านผู้ฟังเชื่อผมเรียนข้อมูลข้อได้จริงว่านายอำเภอเกตุวุฒิวงเรือวุฒิเป็นนายอำเภอมานานแล้วนะครับแล้วก็ผลงานออกมาเนี่ยนะถ้าเผื่อระบบราชการกลไกข้าราชการตามปกติแล้วเนี่ยนายอำเภอเกตุวุฒินั้นน่าจะได้รับการโปรโมทแต่งตั้งตามความอาวุโสและผลงานเนี่ยนะระดับเหนือขึ้นไปเช่นไปอยู่เป็นนายอำเภอดับอำเภอชั้นหนึ่งเช่นไปเป็นนายอำเภอเมืองเพื่อรอขึ้นเป็นปลัดจังหวัดรอขึ้นเป็นรองผู้ว่าและเป็นผู้ว่าตามระดับชั้นพูดง่ายๆคือว่าระบบการทำงานลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีเรื่องนี้นะเส้นทางเดินของนายอำเภอเสรีจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ทราบว่าสมัยเป็นข้าราชการก็เคยเป็นหน้าห้องแต่ไม่ได้บอกเป็นหน้าห้องใครนะครับก็เคยทำงานเป็นหน้าห้องอยู่ก็เติบโตแล้วเป็นนายอำเภอก็ทำงานมาแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยมาโดยระบบโซเชียลนะเปิดเผยโดยเฟซบุ๊กของทีมงานของนายอำเภอสิงห์วุฒิเองหรือเฟซบุ๊กของประชาชนที่ว่าปาจีนออกมาเต็มไปหมดเลยครับที่ระบุว่านายอำเภอเสรีวุฒิเนี่ยนะออกไปพบปะประชาชนช่วงน้ำท่วมจะบอกว่าเป็นเหมือนกับที่อดีตผู้การจังหวัดมั้งครับอดีตผู้จังหวัดปาจีนบุรีป่ะนะฮะที่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของกรรมการข่าวอ่ะนะรายการกรรมการข่าวของคุณสุรยุทธ์ชัยจินดาซึ่งผมก็ฟังอยู่ที่ด้านหนึ่งนั้นเนี่ยซึ่งอดีตผู้ว่านายวิริพันธ์ดีอ่อนเนี่ยไปกล่าวว่าโอ้ยสิ่งที่ภาพเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องการถ่ายทำทั้งนั้นนะครับมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาบอกว่ามีปลัดอำเภอทำหน้าที่เอาปลัดอำเภอคนไหนทำมาได้เขาจะเพิ่มเลยนะอันนี้อดีตผู้ว่าวิริพันธ์เนี่ยที่เป็นคนเซ็นหนังสือย้ายเป็นคนบอกผมฟังผมก็ตกใจนะครับว่ามันต้องมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างอดีตนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้กับอดีตผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีแน่นอนผมก็นั่งเรียบเรียงดูนั่งคิดดูวิเคราะห์สถานการณ์ดูสมัยปราบเก่งเป็นปราบกระทรวงมหาดไทยเป็นพงษ์จุลเจริญอดีตปราบเก่งนั้นไม่เคยตามรับติว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยเดินตามเลยแต่ต่างจากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนี้ไม่เคยเดินตามก็ทำงานตามหน้าที่ของปลัดกระทรวงไปซึ่งบางทีก็ถูกกล่าวหาว่าซึ่งอดีตผู้ว่าปาจีนอ่ะคุณวิริพันธ์ดีอ่อนเขาบอกเขาคนประเภทเดียวกันคือสร้างท่าทำนองเนี้ยนะแต่ปลัดเก่งเขาก็ทำงานของเขาทำงานแล้วบางอย่างก็ทำงานตามโครงการพระราชดำริคิดโครงการเรื่องใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาการพูดจาว่ากล่าวลูกน้องเคยมีข่าวมาแล้วนะครับเป็นคนปากเร็วอ่ะก็พูดจาแรงๆเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ทำงานนะครับเป็นคนทำงานแล้วก็รักลูกน้องนะปฏิเสธรักลูกน้องถึงแม้ว่าแต่ก็ส่งเสริมนะครับถึงขนาดที่ว่าผมเคยนั่งประชุมด้วยในที่ประชุมสมาคมนิสิตเก่านี่แหละที่สมัยท่านปราบเก่งเป็นนายกสมาคมเนี่ยท่านก็ตำหนิลูกน้องว่านำเสนองานแบบเนี้ยจะส่งเสริมให้เติบโตได้ยังไงอ่ะก็คือเป็นคนที่ดุลูกน้องว่าน้อง
เป็นการสอนลูกน้องว่าเฮ้ยทำงานแบบนี้เป็นนี้มันไม่ได้เลือกจะส่งเสริมแม่แต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็ส่งเสริมที่ได้เติบโตหลายคนก็เติบโตไปได้เห็นตั้งจริงนะครับแล้วผมก็นั่งคิดดูว่าหนึ่งถ้าในเชิงของความขัดแย้งระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ในการบริหารมันมีเค้าโครงของความไม่ลงรอยกันแน่นอนระหว่างอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องอะไรผมไม่ทราบแต่มีและความขัดแย้งนี้ก็มาปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่ออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุนพงษ์จุนเจริญเนี่ยจะเกษียณอายุราชการซึ่งตามธรรมเนียมปกติของระบบของระบบราชการปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวงจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ11เนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่เสนอรายชื่อและเสนอข้าราชการก็จริงแต่ถ้าเป็นระดับ10เนี่ยเป็นหน้าของปลัดกระทรวงเลยแต่ว่าระดับ11เป็นหน้าของรัฐมนตรีก็จริงแต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วถ้าเกิดจะมีการโยกย้ายเนี่ยปลัดกระทรวงก็จะเสนอรายชื่อหลายคนเป็นแบบนั้นซึ่งปกติแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงก็จะว่าตามนั้นแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็คือความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันเช่นความขัดแย้งเชิงตัวบุคคลระหว่างปลัดที่กำลังจะไปกับรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีอยากจะได้คนของตัวเองที่ทำงานเข้าขากันมาทำงานไม่อยากให้คนที่ไม่ลงรอยกันหรืออยากจะได้เด็กของตัวเองหนีเป็นต้นในกรณีของกระทรวงมหาดไทยตอนแต่งตั้งคนที่มาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นปลัดท็อปเนี่ยนะครับคุณสุธิพงษ์จิตเจริญเสนอคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดแล้วก็เหลืออายุราชการอยู่อีกประมาณ2 หรือ 3 ปีผมไม่ขอเอ่ยนามแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอนุทินจึงเสนอชื่ออีกคนหนึ่งนะครับก็คือแบบปรับเข้าที่ประชุมครม.มันก็ความขัดแย้งแล้วก็ปลัดป้อมเนี่ยอายุราชการตอนที่เสนอชื่อเนี่ยอายุราชการ7 ปีนะ6 หรือ 7 ปี6-7 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวาระแห่งความขัดแย้งอันที่สองในคำกล่าวในที่ประชุมที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงในที่ประชุมนะบอกว่าใครเป็นคนแต่งตั้งกันได้มากันได้ยังไงได้อยู่มา5 ปีแล้วนะครับก็เลยผมเองก็สืบข้อมูลไปไม่ได้แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าการแต่งตั้งในผู้บ้านสร้างเนี่ยซึ่งคนแต่งตั้งเนี่ยเสนอเรื่องที่การกองขึ้นมาเนี่ยก็คือที่ดีกว่าปกครองนะก็คงไม่ใช่ที่ดีคนนี้คนที่ดีกว่าหน้านี้แหละนะก็ไม่รู้ใครไม่เวลาเป็นสื่อผ่าแต่คนเสนอคนเซ็นเนี่ยก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือสุนทรจุนเจริญหรือปลัดเก่งนั่นเองดังนั้นก็เลยคาดว่ามันต้องมีการเมืองในระบบราชการการเมืองในระบบราชการมันแย่งกันอยู่มันคือปมนี่คือปมบนหนึ่งนอกเหนือจากปมที่สื่อพยายามขุดคุยมาปัญหาระหว่างในอดีตในเผอบ้านสร้างกับผู้การจังหวัดปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของกลุ่มทุนจีนที่มาสร้างโรงงานแปรรูปโรงงานกำจัดขยะกำจัดสิ่งเสียทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพูดว่าในอำเภออดีตในอำเภอบ้านสร้างมาคัดค้านนโยบาย

จังหวัดของผู้ว่าถามว่ามีมูลหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งนอกเหนือจากเหตุที่ผมพูดไปแล้วก็คือความขัดแย้งหรือการเมืองในระบบราชการหรือการเมืองในองค์กรและก็ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการประจำกับฝ่ายการเมืองอันนี้เป็นเหตุแน่นอนคือท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยพูดแล้วว่าได้เคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อดีตผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยอดีตประกอบตัวที่เป็นพรรคพวกกันอดีตผู้ว่าที่เป็นพรรคพวกกันเป็นรุ่นน้องกันเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ทำงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างเต็มที่ทำงานตามทิศทางของฝ่ายการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าข้าราชการประจำก็ต้องตอบสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองแต่การทำงานของฝ่ายประจำที่ตอบสนองฝ่ายการเมืองนั้นจะต้องยืนอยู่บนหลักหนึ่งหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมนะครับหลักความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องตามกฎหมายหลักรักษาผลประโยชน์ของชาติและหลักทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนของกระทรวงมหาดไทยหรือคนของข้าราชการทุกกระทรวงทุกกรมจะต้องยึดหลัก5หลักนี้ที่ผมกล่าวไปโดยสังเกตในการทำงานดังนั้นเมื่อฝ่ายการเมืองมาไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่ข้าราชการประจำก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีการเอ็นเอียงชอบฝ่ายหนึ่งไม่ชอบฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองเมื่อเวลามาเขาต้องเขาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเอาคนของตัวเองมาแต่มันก็มีปัญหาหน้าคิดหรอกถ้าฝ่ายการเมืองมีเจตนาทุจริตมีเจตนาวาระซ่อมเร้นเข้ามาบริหารประเทศไม่รักษาผลประโยชน์สาธารณะต้องการแสวงหาประโยชน์เท่ากลุ่มและพวกพ้องของตัวเองก็ต้องการคนที่เป็นมือไม้ในการทำงานยันต้นวันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยทั้งอำนาจในการบริหารอำนาจในการปฏิบัติตามนโยบายฝ่ายการเมืองผู้กำหนดนโยบายอำนาจในการปฏิบัติอยู่ที่ฝ่ายประจำนั้นฝ่ายประจำเป็นผู้ขับเคลื่อนมีหน้าตากฎหมายถ้าฝ่ายประจำยึดหลักที่ผม5วางไว้5ประการเกิดไปขวางทางของฝ่ายการเมืองก็ฝ่ายการเมืองก็ไม่แฮปปี้ครับนั้นเราจึงเห็นอยู่หลายครั้งว่าฝ่ายการเมืองพยายามที่จะดึงเอาคนของตัวเองเข้ามาสู่ระบบแล้วขับเครื่องผลักดันคนตัวเองเรื่องนี้ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีนักการเมืองกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มเหลือเกินเมื่อขึ้นมาบริหารประเทศก็พยายามขับเคลื่อนผลักดันคนของตัวเองเข้ามาก็เหมือนกับท่านฟังคงจะฟังคลิปใน TikTok ย้อนหลังไปสมัยที่ร้อยเฉลิมอยู่บำรุงอภิปรายหลายสิบ

ปีมาแล้วในสภาเกี่ยวกับการสอบบรรจุไม่ใช่สอบบรรจุสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอซึ่งมันคดีที่มีการช่อชนกันอย่างหนักมากทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอนะที่บอกว่าจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผมไม่เอ่ยจังหวัดกันแล้วกันมีประจำอำเภอจังหวัดตามสอบเข้าเรียนในอำเภอได้ถึง17คนผิดปกติผมก็เลยทำฟองผิดปกติจริงๆครับมันผิดปกติจริงๆแล้วก็อันนั้นคำว่าผิดปกตินั่นก็คือการทุจริตการสอบเข้าเรียนในอำเภอนะที่มันข่าวโด่งดังมากแล้ว20-30ปีมาแล้วอันนี้ก็เป็นผลของนักการเมืองที่พยายามขับเคลื่อนผลักดันตัวเองถึงขนาดที่เรียกว่ามีกลุ่มการเมืองนักการเมืองในพื้นที่หลายแห่งซึ่งเป็นก็คล้ายกับบ้านใหญ่หลายแห่งทีเดียวขับเคลื่อนผลักดันข้าราชการทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองหรือข้าราชการหน่วยงานอื่นที่สามารถเอาประโยชน์ผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเติบโตมาหรือโยกย้ายมาเติบโตแล้วเติบโตตามระดับชั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมเติบโตขึ้นเช่นในสายปกครองขับเคลื่อนผลักดันจากระดับประจำอำเภอให้สอบเข้าโรงเรียนในอำเภอได้แล้วก็บรรจุเป็นนายอำเภอแล้วก็เติบโตได้2 ขั้นจากนายอำเภอเติบโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนนักปกครองระดับสูงเข้าโรงเรียนนักบริหารเติบโตขึ้นเป็นปลัดจังหวัดโยกย้ายอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณแอเรียที่ตัวเองมีอิทธิพลอำนาจทางการเมืองอยู่ของบ้านใหญ่เหล่านั้นขับเคลื่อนเติบโตเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าโยกย้ายสับไปสับมาแล้วกลับมาเป็นผู้ว่าพอเป็นผู้ว่าเสร็จปั๊บมือจังหวัดที่ตัวเองมีอำนาจการเมืองก็ส่งข้ามห้วยมาเป็นอธิบดีมาเป็นปลัดกระทรวงไม่ได้หลายหน่วยงานเป็นแบบนั้นนี่มันเลยกลายเป็นว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยผู้มาทำลายระบบการทำงานของข้าราชการประจำภายใต้5หลักการที่ผมว่าไว้แต่ข้าราชการประจำยิ่งถูกแทรกแซงจากทางฝ่ายการเมืองตอบสนองไปในนักการเมืองนี่ก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่เฉพาะปัญหาอุทกภัยที่เจอนี่อย่างเดียวครับยังมีเจอปัญหาอื่นเยอะมากแล้วเป็นปัญหาที่หลังจากน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยนะครับหวังว่าตอของไม่ผุดนะแต่พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่บ้านใหญ่ครับใครจะไม่รู้ล่ะเพราะฉะนั้นกรณีบ้านใหญ่เนี่ยหลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยเครือข่ายของผู้ปกครองท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกอบต.นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยอาจอยู่ในเครือข่ายเดียวกันรวมทั้งสสและข้าราชการประจำก็อยู่ในเครือข่ายนั้นนะครับผมเคยมีรุ่นน้องเรียกเขาเรียกผมว่าพี่รู้น้องจักกันก็เคยไปลงตำแหน่งเป็นผู้ว่าในภาคอีสานตอนล่างของจังหวัดที่มีบ้านใหญ่ที่คนมากมายเขาสามารถที่จะประคองตัวเป็นผู้การจังหวัดจังหวัดนั้นได้โดยที่จะไม่ไปขัดแย้งกับฝ่ายบ้านใหญ่ฝ่ายการเมืองที่นั่นแต่เขาก็ทำงานในวิธีทางของเขาขับเคลื่อนผลักดันนะครับกรรมการหมู่บ้านขับเคลื่อนผลักดันสร้างกฎประชาธิปไตยดับหมู่บ้านสร้างประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองทำได้อย่างดีมากแต่เมื่อท่านย้ายออกไปเกษียณไม่ย้ายออกไปสิ่งที่ท่านทำเอาไว้

ก็หยุดคนใหม่มาก็ไปเดินต่อบางคนก็หันไปเดินตามแนวทางของบ้านใหญ่เรื่องผู้ประการจังหวัดกับบ้านใหญ่จังหวัดเนี่ยมันมีหลายแห่งครับหลายจังหวัดก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดว่าผมเคยทำงานวิจัยเกี่ยวเรื่องนี้ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์กำนันเปาะด้วยซ้ำที่เป็นคนบ้านใหญ่ที่นั่นเลยพูดถึงระบบการบริหารซึ่งกำนันเปาะเองก็เล่าผมฟังเปรียบเทียบผู้การจังหวัดสองท่านท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านที่ผมเคารพมากคือท่านดร.ธวัชนัทกระพงศ์กับอีกท่านหนึ่งที่ผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับเขาเปรียบเทียบผมฟังถึงผู้ว่าสองคนที่แตกต่างกันมากในการทำงานแล้วเขาก็บอกว่าดูสิผู้ว่าธวัชกระพงเนี่ยการทำงานเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเกษียณไปก็ได้เงินเยอะแยะแล้วผมเคยเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าท่านผู้ว่าธวัชกระพงท่านเป็นคนตรงมากตรงตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าภูเก็ตในกรณีแรกทันทลัมนะฮะซึ่งท่านเนี่ยเคยมาเล่าให้ผมฟังนะครับในชั้นเรียนสมัยที่ผมเรียนถึงอยู่เนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษมาบรรยายนะครับท่านพูดว่าระหว่างทำงานพวกนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนกลางโทรศัพท์มาก็ขอให้เรื่องนี้ขอให้วางมือขอใหญ่ยุติเรื่องท่านบอกไม่ได้ท่านก็ทำตามหน้าที่หลังจากนั้นท่านก็โดนย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นผู้ว่ามหาสารคามแล้วก็ท่านสร้างชื่อมากคืนเงินงบประมาณที่เหลืออยู่จากสำนักงานการสมศึกษาในการจัดซื้อโต๊ะเรียนเงินมันเหลือคืนอาจจะถูกตำหนิจากข้าราชการในจังหวัดว่าเพราะเป็นผู้ว่าเงินเหลือคืนมันก็ต้องใช้เงินให้หมดทำนองนี้ท่านเป็นคนตรงพอท่านอยู่ชลบุรีท่านก็ไม่เอาด้วยกับบ้านใหญ่ท่านก็ทำงานอย่างตรงๆท่านเกษียณแล้วท่านก็กลับไปอยู่บ้านห้องแถวของท่านกินมานานเหลืออยู่ไม่กี่ตังค์ที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอสี่คิ้วลักษณะของระบบราชการเป็นแบบนี้ดังนั้นโดยข้อสรุปแล้วเนี่ยผมพูดถึงนายอำเภอเศรษฐวุฒินะครับท่านหลังจากนั้นแล้วเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเห็นได้ชัดเจนครับวันที่9ตุลาคมหลังจากโซเชียลออกกระหน่ำเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแย้งกันกับสิ่งที่นายรัฐมนตรีพูดกระแสตีกลับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดให้สัมภาษณ์ว่าการปลัดกระทรวงท่านได้มาพบแล้วก็บอกว่าท่านนายพลเสรีวุฒิเนี่ยอยู่มาเกือบ5ปีแล้วแล้วต้องย้ายออกจากพื้นที่ก็ดำเนินการได้หลังจากนั้นแล้ววันที่9เมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยอันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดเซ็นมีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีและให้นายอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วคือนายนฤทธิ์ปาละกวงนฤยามาเป็นนายอำเภอบ้านสร้างอ้าวทุกคนก็บอกว่าอ้าวแล้วที่ไหนนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงมาแล้วคำสั่งที่ลงที่6ตุลาที่ย้ายมาช่วยราชการเนี่ยเป็นยังไงล่ะผมก็เลยสรุปฟังว่ามันมีปัญหาความผิดพลาดแน่นอนและประสบประทานก็หาทางออกโดยย้ายครับก็คือย้ายเป็นเรื่องปกตินะเพราะในอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยอยู่มา4ปีเกือบ5ปีแล้วปกติมันก็ย้ายได้แต่ถ้าจะย้ายเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีปัญหาวิกฤตความขัดแย้งกับผู้ว่าเรื่องนี้นะหลังจากแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็จะมีวาระการย้ายตามปกติก็อาจจะย้ายอยู่ตำแหน่งที่ดีว่าแต่ว่าอำเภอลำสนธิก็เป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งก็ยินดีครับที่คนอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิรวมสุดท้ายก็เลยหวังว่าท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิก็คงจะทำงานตามสไตล์ของท่านแต่การทำงานในสไตล์ของท่านนั้นเผอิญไปขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทยตอนเองแต่เขาหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย